0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
1: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า ดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
9: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จ พระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
0: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
15: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
16: 1นาทีกับกปท.
1: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ชีวิตมนุษย์มีสุข
2: มีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
22: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นแล้วเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้

0: เราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นมาส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครับก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
2: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
3: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรกับจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพจากกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
2: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
5: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
4: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
6: จากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
8: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหากันยาตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
7: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้ง

0: เร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
3: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
2: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
3: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับนะมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS LearnDรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคัก ในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการ

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเกิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
1: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
0: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเกิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเกิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเกิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเกิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเกิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเกิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเกิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิชคาดนาครายงาน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชดเจอกระดูเงเกนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกินเนโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวจ้อยจ้อยเงียอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละคือยอดยอดนาลูเนื้อเกินเนยอยอบอชนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูกัดูยมือจะซาดูแลเนาะนักก็ลูกหุ่นยาอุตตาจะซาดูเจียงหลังเนียนีอุ้มรัวแม่บัตรประชาชนยาวเดือจันนองเดลเลอร์เนะงาขวงเกินีโลกขุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโพลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจนเอแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮอเดออโมบาดาเนอุมายุญยาแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรู้กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็จะมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดอายเนี้มีจาโดมอนะเธอก็ศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่หรอกเพ้อนักการสบู่จำยองงาซุ้มตีตีงี้เย่จำยองเยี่ยงจังเลยเนี่ยไม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดเย่เนียวเธอก็พูดชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็มสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออากะกามาคาเธอก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันเนออายามก็ดูนะคนนี้อันเนอตีบาลาติเชียในอันเนอสุมเชตีบาลางาซีอากุญิพังหายาโกชูเหวงกันนี่อาสวมาคาจะบอกนายย่อไปยุบไปเจเดเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมะกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคู่

0: ยาโป้นาลูอุ้มเฮตาฮอดังเงอุ้ยฮาเล่พีเอ็ม 2.5 เฮเมียดาล่างอะเล่สีล่างาอดีมาเน่จังเงดดเจอาปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเน่เฮดดดโตลูช่วยยามดดดลาเน่มัวฟันเน่มามึงอะเดเมียเน่พีลาขบยานาลาฮอเน่สาวก็พ่อป้านาก็ขวานีเปล่านังอาอาดีมาโยฮานาลูกุมวันเน่มีจามาเคนีโยฮานียับมุเนียเพอเพอเลอเธอโลไทยเนเชอร์เน่ปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอเน่บอชอมมีอะไรนี่อาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมวันเน่มีจาตาเคเดอุ้มเหมือนเน่โยฮานาลูเออยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาผาหนึ่งเหมือนเน่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์พปาเน่จะกาเงาเด้
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
2: อายุเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กูเนี่ยเอออีนิวโฆษณาบีเกอหมอเนี่ยแหละนึกมาอ่านนากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอีนิวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จะมีวันนี้มีเออโกเย่งาสีวันและงาอี

0: 牛干那过年不就要过个玻璃门里的过个个啊？那是超工来哦，阿姐嘛靠多的来没出过的来哦。像路太难了，也牛你太少干来，是我那位吃干将啊也牛，我爸好也牛回来了去了说呢，我爸那打啥工来哦？比对嘛来啊也伢干唔知哦，排带空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหุ่มนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นแย่อย่างเงี้ยว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานิพังอายากูเชื่อวิวกับซุ้มการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะวันนี้ที่ชกก็มีอันนี้ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดยามีชุดตุ้นยาตัวอันนี้มือเชื่อในสันนิษฐานแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออหอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าด้วยเพื่อนำย้อนนี่อาเปียข้าจ้า
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: มาซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

เออเธอนะอดีอาคารต่อช้าอยู่เหมือนแล้วเพราะเนี่ยบินหาดาลอเยเนียวยกหาหน้ารู้ว่ายานาหับยอดูเดเยเนียวเดเยเนียวนาหันยาแม่เนียลอเฮก้าหยอกมุดูลอเคยนะขอเนี่ยกักกอเยเนียก็ต้องเชื่อรอรัฐบาลกักกอเยเนียจะกับเอกาดานันในบิชิบิกาแต่มาเงือลอดอเชยบิบยอแล้วแกเฮขอเนี่ยเยเนียจะกับเอกาดานันเนี่ยบิสิบิกาเราพ้อเนี่ยบินาหาดามาเดียเนี่ยเดไอ้หัวกันเนี่ยงานเนี่ยก็กอลเลมถ้าเฮจะก้าเอ็กก้าดันเนี่ยมาเยียเนี่ยเนาะเยียเนี่ยอินยุ่มนะคนสมบูรณ์จอยาสมบูรณ์จอดูพ้อยามก็แล้วเนี่ยยาสมบูรณ์ยาจอเล่เมเนี่ยเนี่ยน่าเยอะก็ยามคนในพัชชะละน่าช่วยหายมันที่คนรวยจอยอื่นเลยนะน่าก็เทียที่อ่ะย้อนเล่ายกข้องานแทะเยียเนี่ยเนาะเธอมีเนี่ยแล้วนักวันนี้เจอสมเจียงพากันจะงานเจียงอย่างเงี้ยยูโดเลยเนี่ยจะกับเอกการในเฮน่าคนในทุกการโรงพยาบาลศิริราชและคู่ปานในบอดูเลยก็ยูโดเลยเนี่ยจะกับเอกการในเลดเดียเนี่ยเดียอาดามเบจีนักวันนั้นคนนี้ไข้หวัดใหญ่และคู่งานในเย็นนี้เฮือมาวันนี้น่าถูกคนอันนี้มั่งยาเอขอนี่คนรวยอุจิยังไงยามมั่งยาเนี่ยเจียเจียเนี่ยจิมินังก็เลยกันนะเยเจเจงยามนาจีอับเบอมคอนโดมิเนียลอจอนยามิเนจายามิเนลอเลยเยนี้เฮนาขอเนียสาก็ชอแต่ขอเนียญอเลญาอุชิชิฮุมาแต่ขอเนียญอเลญาเจเยเนียลออับเบอมเทนาขอนีนาเมอปาฮาเมอปาเนอเลโลแลงาเทเยเนียเดฮกามุนกอปิรานาขอนีมดูยลอลอแลกาเนอุดูนาเจดูแลนีกาเนลอเยเนียเซยซาลาขอนามดูขอนาญาเจเดเยเนียเดที่อ่ะนะนั่นเป็นจุดช่วยเรานั่นเป็นจุดช่วยนั่นเป็นคนยืดเจียเนี่ยล้อที่มีเนี่ยล้อเนี่ยนักก็คือก็จะเปลี่ยนงานเลยแล้วนะคนเนี่ยล้อเนี่ยอีกสมบูรณ์จะดูมาบินลินเนี่ยอีกคนจะเนี่ยบินลาซาเดียเนี่ยเดมอจก้าเสือเนี่ยลาซาอีเดียเนี่ยเดมันนี่นะวัคซีนขอลินยาเนี่ยล้อถ้าก็ใครหวัดใจแล้วคู่เธอนะวัคซีนจอถาเธอขอนี่ยมือแม่เดียเนี่ยเดนายใหญ่มาเปลี่ยนเดินนะล้อเนี่ยเธออยู่หายังแม่ในเอ็นเนี่ยจอนรู้สบุจะดูแลเงี้ยแล้วเลยนี้อาลาเธอที่เดียมาด้ามาจามาด้ามีนายมือพัดจมแม่จิบูเดแล้วเราเนี่ยอีจูเนี่ยเราอยู่มือพัดจิบูเดแล้วเราเลยนี้นั่นอุชิฮุมาเชื่อโดดเพลทะเลอันเดแล้วเราเนี่ยทุเรียนเนี่ยงานยากเออเราเนี่ยที่มาบินหัวเรือพัดแล้วงานเนี่ยนี้น่าใจนะก็ที่หุ่นนะขอเนี่ยโรคมือเท้าปากและคู่งานเทียเนี่ยเฮก้าหัวยุ่งอย่างเราคุยเรื่องยาเนียมอเดียเนี่ยวเฮน่าอยากขอเยนี้ยาเนี่ยยาหม้องานเนี่ยแล้วเธอเนี่ยอักคือหามแม่อัลลังอันเดียวเนี่ยมาเตอะเธอก็ถึงหัวนะก็เดียเนี่ยเดเฮก้าหุ่นนะขอเนี่ยเทียที่อะไรเนี่ยแต่ขอเนี่ยหน่อยเล่นยางานเทียเนี่ยนะเบนเนโลแล้วเราเนี่ยดูหาเนโลแล้วเราเนี่ยเฮเนี่ยอุ้มหยอดที่ขลุ่นเนื้อก็เนื้อโลและขอเนี่ยหยอดเล่นยาเจดีเย็นนี่เลยเนื้ออุ้มหยอดเธอรอเลยเย็นนี้นั่นอยู่ช่วงงานเกิดมาลอนก็หุ่นนะขอเนี่ยลอยเหนียวยางเมียนเนียม้อนะยานะเถียเถียย่อขอเนี่ยข้ามาชิญยาและงานในเย็นนี้เธอมิเนลอยเหนียวย่อหายามาเตือนงานเลยอ่ะคือหาแม่อาลังเลยแล้วเธอสมกับลงมาเตือนงานที่ก้าแต่ม้อขอเนี่ยลอยเหนียวย่อถางงานล้อสมบูทบีจอเลเดียเนี่ยเดเธอหมอจะก็เสือเอี้ยเนี่ยเรานักก็กูหอเนี่ยเราหมอเองเนี่ยเราเนี่ยนอยาเดอคือหาแม่อาลังเราไม่ติดตัวนักก็งาเดมโรคมือเท้าปากและโคตรถึงหงาเดและนะขอนอีกคนบีจอเนี่ยลาซาเนี่ยถันเล่เนี่ยมาเงินนะสมบูทบีจอเล่หลอดเดียเนี่ยเดียโยกายอนมาบีหนอเล่กัดดูเดและงานเทียเนี่ยเอ้อไอ้นายใจนักก็ทิมนู้ยมีอันยามอเนี่ยย้อนพากย์นะขอเนี่ยโรคไข้เลือดออกเธอมเดเยเนี่ยเดเฮก้าหุ่มเยเนี่ยเราเธอก็เช็คก่อยุงลายและคู่เธอก็ในเปลี่ยนล่านะก็หงหัวย่อจ้อนาลุจะกายแอคการแต่ไหนไม่ขอเนี่ยยุ่งยากเฮละคุยยาโมมิเนะเราเนี่ยจะกายแอคการนั่นแหละสมบูรณ์จะแต่มันเงยย้อนนาลุยจ้าเดนะก็เฮก้าหุ่มนาลุเนี่ยเช็คก่อแล้วก็นะขอเนี่ยย้อนนาลุจ้อมิเนะอุศอุจีมเอลอยเนี่ยน้องหัวปากกัดดูนะขอเนี่ยเช็คก่อยมันเนี่ยจ้อกายจ้อนาลอยเนี่ยมีเชื้อเพลิงยามันเธอยาดมงาเธอเย็นยาเอลอน่าเธอเชื่อก่อนเธอเพิ่มมาบีล่าจะกาสอเจแล้วคนนี้ยางงานในเย็นนี้เพื่อหยุ่มยานะคนนี้ยามือเดียเย็นเดออุจิอยู่ข้างเงี้ยร้อยเลยนี้บุคคาอยากขาเดียเย็นเดเชื่อก่อนหุ่มมาบีเกาะเล่าและร้อยเลยเย็นนี้น่าร้อยเย็นเทียน่าร้อยเชื่อก่อนบีเกาะเนี่ยแล้วจะทำมาดูดีงานยาเลยแล้วร้อยเย็นอุดูน่ายาเลยแล้วร้อยเลยเย็นนี้
บันนี้เจอนี่แล้วมาดูอยู่ล้อแล้วเนี่ยเลยแล้วมาดูเสียอยู่สละนั่นเนี่ยเลยนะขอเนี่ยมาดูก็จะเอียดเดียเนี่ยเดทเบียดเดทเดียที่น่าอุมาขอนี่น่าเนี่ยอุปเปขอนี่เป็นเนี่ยเจเนี่ยใครว่าเราอ่อนเลยคู่เธอเปียร์แล้วเลยเนี่ยเนี่ยเลยเธอแล้วเธอมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียวขายยาเจ้าหัวน้าแล้วอยู่หันยิ้มเจ้าป้าก็ดูขอนี่เหวี่ยงหัวเย็นแล้วถ้าใครจุดตอนยาพักก็ทีก็ถ้าบิดยาเจียเนี่ยยาอูคาเลนยังงั้นเจี๊ยกอดเธอรอน่าเจี๊ยกอดเธอเมียดาลันยังงั้นเธอเนี่ยรอเธอมีเนี่ยรอถ้าใครเราออกหุ่นมาเปลี่ยนที่อันนั้นอยู่ห้องมือโดนมาสิเนี่ยเนี่ยมาจุกันเนี่ยสิมาโกหกเกินนี่รอสิเนี่ยเดียเนี่ยเดียใครเราเปลี่ยนเธอรอเนี่ยอยู่ห้องมือโดนมากาเลน่ารอเธอมีเนี่ยถ้าบิดเจียเนี่ยยุ่มหน้าเจี๊ยดาลันคนนี้มาจุกันจะไม่อินเนี่ยโกหกอีอ่ะเนี่ยรอเธอมีเนี่ยเห็นนะคนนี้อยู่กันน่ารู้เลยรอzon nya pae de le imoja sado ka ko jaga ega da ne ne bisi biga le de ye nye de ga na one lo ye nye da chati bium le pana ha da ma de ye nye de

0: Atana da cha jai ti byum ye nyen phon ne binah da lo jana ha byo du ye nyeo haga jana pa la ne na ha la ye nyi yo wa na luo u du tha ma de nim so na nga ne ayo che mwe na na li go la ang ke ni ti kho la jo da ma ye nya lo ina jo no nga na go na na an na ke la lo wa la ye nyi bi byo le ya na ha da pha a di a kha ga ko a di a kha de ji la ko ho phon ne binah da nya de ye nyeo de Haga pone bina hada hana do e ado ache lo ne jang tha nga de ti kholo na ha byo da ma yi nyo
1: ga hu lo do me hu ti pu jang a je ayo nya je ya yu ta ne ni ko so ko byo la na chi nya lo nga lo ayo nya a du wa lo ya ju le ma ji ya ju le na chi jo so jo le nga lo chi jo so jo le na Oh, like a young cow, or you will all your dear. Let me have a law. Oh, let young you talk for your let young you talk, John, now, no moons and young law. Let me have a dear, I agree. A dear on a night, the mere dumb luchet. Lay on it, the tattoo nipple in on it, the tattoo nipple on it, which you put in, no lame law. Which you put in no lame now, oh, my cow, let me agree.làm cho lì là làm cho nó là ai chứ nó làm một cái nhà mẹ là anh chú ở phố mua mẹ là ai nhà chứ nhà với những thằng cho nó họ cũng nhầm muốn trên nhà bự lo là anh cả họ nhà bự ở lo là một chú họ nhà bự ở lo là ai nhà chứ làm nhà cả thế nào ở huynh đệ nào một cái một chị nào nhà một chị nào yêu anh này như sau này biết biết anh rồi biết biết là anh nào để đưa qua gà để ta đi đi vào phố lên anh chứ你那不了没呀？你那不了没呀？没呀，明天我去接那五零，俺来看五零那啊来，俺家过饭行啊来，你们都伢来来，我跳来呀这这个咯啊，那大婆婆那没呀那好呢，没话不要咯来来就你来呀这，那你少别别啦那，啊这个土啊呢没话不要这，没话的都话不要那。Popo or Gampuania, left for you watching. Let you on that, Puya, you know. Let you want to do one and a half for now. Oh, Laje, body boy. And you like a Jilutoni Laje, a Jimonia Laje. Momia little boy Laje, Liva. Jimonia Lena, now you're talking Monia Laje. Oh, Laje. Lelatuna, Chibula, Jilo, boy boy.No, I don't know. I knew Layadi. No, man, ma Layadi. No, no, my, my latoma Layadi. But now, to call what Udalia. Ya, I'm young, and I to just a jolling I do. Ukolena, you saw not, Chinga, dear Bua. Ya jolling along, ya jolling now. Chinga long along. Yeah, Lengu, I did. Did it, Lengu, now, Janu, Lena, I did Bua.另外不啊，另外不啊，来呀姐，你笑，你笑来呀姐，啊，不嘛姐里头来那，哎，我哎我老牛来呀姐，我到那买我那么老来，你笑你笑来呀姐，我那第三名姐，第三呢，干嘛就生出家姐，干嘛就生出家个，不把姐穷白就看的来呀姐，把那一呢，不把姐穷白就看我呢，干嘛的了？我那，我就要搞长安路啊，叫那，亚八街里啊的，亚八街里呢，叫那，有亚茶那，吃啊的，吃那，吃伢龙啊咯，耶来问问，啊家牛来呀，家伯啊，那另外伯来呀，这地少地少来呀，这，啊不嘛家那里头嘞，哎呀家啊，啊我爱我那里，我你来混的不呢。我到那买，我也那么老了，哎呀姐，我那没个娘个，几十万的，我去穷呗，就快俺呢。那么就要看穷哎，老有面子，不接力的，不接力呢，就那，哎呀，咱那亲俺呢，亲那也是伢老俺了，耶来问问，耶来问那，家牛来姐。那零啊零啊零啊不啊来啊姐，啊地少来啊姐， ให้ผมมาจีอะไรเธอแล้วอุ้ยผังงานเธอว่าอะไรอะไรยี่นี่อะไรยอดเจ้าก็ฮะงานตอนนั้นมาเอ็มก็รู้นิ้วแล้วคุณมีนางละมาล้อแล้วดีเสียวแล้วยี่เพราะน้ามาก็ยังไงนะดีเสียไม่ยี่ว่ายี่ดีเสียเนี่ยเขาพบปะเจอชงดูพันธุ์ดีแล้วเนี่ยดูพอยี่น่ะโอ้นั่นยังจีเนี่ยอย่าบุบบ้านเนี่ยว่าใหญ่เลยอะไรยี่เพราะน้าอันยังจีเนี่ยอย่าบุบบ้านเนี่ยว่าใหญ่ไงล่ะอย่ามาส่งอันดูพันธุ์งา เดี๋ยวไปยังไงอันน่ะอุจิน่ารู้เชล่าเลยอันยังอะไรจะอุจิพอชิ้นยี่ลำเบ้ชิ้นยี่ลำก็แล้วน่ะพ่อปู่ปู่จีดูพอน่ะหัวดูพ่อแม่ดูพ่อแม่เบ้หัวเหรอเพื่ออะไรเงี้ยน่ะอันน่ะอุจิโอ้ละมาไม่ฉันเคยสอนเลยเลยละอันยี่อันน่ะอาจิงก็มาเลยละอันยี่ก็เชื่ออันยี่อันน่ะพ่อปู่จีอาจิเนี่ยอาจิงก็มาเลยละอันยี่อันน่ะ我别别让那一口累了咯，一口累那不完那下子，不接，要家里弄嘛牛来，哎呀姐不那下子，不那，不接不那里亲戚那边那，俺们厂里不少的来哎呀姐不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 ก็ว่ามาขาเนาะสู้ว่ามาขาเมียชีเมียชูนะคนน่ะเพื่อนมีเยอะก็แล้วกันนั้นมันจะแม่ละอาจจะอยากสิงห์อาจจะอยู่อันนั้นหรอพี่ชายตายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อันนั้นสักพักไอ้หมองาเนาะเพื่อนน่ะมันจะอยากกัดช่องแล้วไอ้ล้วยเจ้าเจ้าเจ้าน่ะอยากไปเจอเนี่ยอายุอยากช้าน่ะเชียร์ยี่ชีน่ะเย่เย่เย่เย่แล้วเมื่อไหร่จะเนี่ยเจ้าเนี่ยแล้วไอ้ยาน่าไอ้ยาเจ็บบ่บ่หรอเพื่อนน่ะบุ้งหาบัวบุ้งแล้วไอ้ยาจีเพื่อน sade but boom bele ayaji boala. Hana a boy boo jolly na a yo hajini a boy of a bojine yanito gona la sang ala la sa na a boo wa hakula lua tino satino tino satino tino satino a boo boa hula lua to yala yala yala yala meje hana a boy boji jonya oh a boy bojini jo jo jo no a boo boji tino satino tino satino hula na a yo hajini a yo ha mo do yo ha la sa nya la nya jo nya la du ga ni du du nya la la sa nya la na o la ya je go wa yo la a bu bu nga la nga na a yo ha mo do yo ha la sa nya la nya jo nya la yo yo ta jo nya la nga la a bo wo ma de la ya je ti jo ha mo fa lo nga la bu de bu la ya je a wa ni so pe go lo ta me lo a bo go lo la ya je ओ न्यो लाय आजे गुलाम मंगे दे गो दे लाय आजे हना अबु अबु हुला यगु गुला यों सा आया लो छला ना यों सा ल नगा खा गा ने अयो या अनो न पापा गा लो हना आया नो हो न पापा ना पुसो दे छ लो हगा गा जो दो अयो नि दो योआ ना लु वा ने खु गा लो न दे नि सो दे ले न पापा गा No pahina kula na you are now la uno and you say mummy said jia said jado ura joa muhane you are nalu la ula chi ji na java jangalo say yi jiba dog mine una nobu nipa chala ya no chala mia you are nala una you need the analu una say yi jiba dog dwa lua jabio de bonello a body bola ji a bobo hôm nay nhiều hôm nay nhiều lại ngã chữ bây giờ này là lấy sao là gì thế nào như sống à chế độ hiện nay à gì vậy đó bây giờ lại à chỉ vậy lấy sao giả lì lại ngắm mà giờ biểu đâu biểu biểu à chỉ chế ba cả say yết do mua anh cho à chỉ sao lì nó lại nó xua lì lại khó u chỉ chửi lại à gì à chỉ tao bây giờ lấy u nhi lại ngã hôm nay mình nhà lì lại à gì yếm mình nhà lại hôm nay nó đi chợ đấy, chỗ nào nó biểu biểu chỗ à, chỗ này nó xịt chạy nó à, lại không ai chích chéo lại à gì, lì gà đó, như sao lì gà, nó bò bò, ô ô, lại gì mà ngã đi, lại

0: บิดาอุบิดายังไงไว้ยัดเทียบยังไงยังไว้ถ้าเถอะภาษาการยืดหนุนเขาไม่ชาวตายยืดหนุนเนี่ยไม่เนี่ยมหาจินิหัวกันเนี่ยจีมาดีหัวปูดี
1: อ่ะเถอะนะดอกเอ๋รอยเนี้ยพ่อเนี่ยบินอาหารดาวรอเลยเนี้ยยานาหับยอดูเดียเนี้ยเดียเนี้ยเถียนนะเห็นยิ้มชอยยานาหาเนี่ยอ่ะแล้วงาขอเนี่ยดอกเอ๋หัวเลยรอเนี่ยฐานเนี่ยยาเอ๋พายเอ๋มาเยี่ยกันเนี่ยบินอาหารเกอหมอเมียเลยและน้าขอเนี่ยรอเนี่ยหัวกางเอาเฟบัวปาแม่อายุมีดอกเฟบัวปาแม่เงี้ยช่องเหลือเนี่ยรอดอกเหลือเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดี๋ยวมึงน่าเหรอก็ดอกเพจอน้าขอเนี่ยเฮก้าเออนะขอเนี่ยต้องเล่นเนี่ยลอยเนี่ยเธอก้าจุ่มเหมือนโดดเดียกันเลยนะขอเนี่ยเออเนี่ยต้องเล่นเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียเออก็เนี่ยนะยามข้าจะไล่เฮนิมชอนะจีมามาแล้วอายเช่ารออายมีก็เนี่ยเช่าหุ่นพ่อบินาหาดานี่เดียเนี่ยเดียก็หมายยามข้าจะไล่รัวพ่อบินาหาดานี่รออายามจีนะก็อีมารออยู่อันนั้นรู้เอออย่างเมื่อจะซื้อรถเราค่อยราคาเช่าตาเนี่ยจะได้หล่อเดียเนี่ยเดียค่าโนจิเนาะนาฬิกาล้านเนี่ยเช่าหลังเกินเงินเนี่ยอายุเฉยเหมือนได้ที่ขอรถแล้วพัฒน์จุฬามาเดียก็อีมาเดียอุดูทำมา
2: เออใช่ใช่เนี่ยอาหารเออ

Mia chaka ku nga ti ka ma ku le chedan te ra ti dama de le nya de

才能我到家，你个妈妈的那么叫妈来的。妈妈的

哎呀，你那边咋送到？

0: ้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
2: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา20นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำคงสิริศรีหานามสทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงาน

0: ทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เวดอพูเวกอราแฮเกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปราปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอเตฮือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปราปูหมออัวปืลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าเยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าคอเวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกล้แหละต่อตเนียเรียนเควดิโซเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิสอกอและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
5: สปสชชชแวตาชัววาสีตาดมือพาดวดขีก็มือนีแน่จ้าดอนเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วปราเสภัยเอียรอมีแวพอมือปราล่าโพอุทอล่าล้นในหลุยลาสัวโคดอพระสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีปราบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุกโลกนุปุติเตอร์ตาชาเรเล่ปราบามาเรเล่มอเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอปราแล้วนี่คือชีแจซัวพอโกปราเปรบาดอมาเจลาซาริเซบาปราบาดชาทาราซีเมียปราบาดชาเอชไอวีดอปราแล้วคือกิโลตะกะซาซัวกุดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053-285-355สายด่วนกมธ.1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กระเดียก่อนเดี๋ยวเนาะ

ดอปูแบบปากหยอบโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อมเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตรเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบัตรกอดลอซาเดย์ยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแพลเลอร์วิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่จะต่ออีโอเกสกอลอซาตาเชอร์เกอร์ตอเลอร์ก็คอมือทอชิแกนักควินาริและติเลอร์อนาติชีกันนะรอบกับก็รอบกับเซแพลเลอร์วิทยุคลื่นเอเอ็มทะกะโทลีกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซปะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007ไวยาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยและกาตาโมเกินนาซาตาซาวีปอลเลอร์เบลอร์หรือโพทาโพเคโดเกินนาเนาะก็ขอไปอีโอเคสกอลาซาและติเลอร์อนาติชีนะไม่มีเลยฮาลาคอปานี้คือนาริและติเลอร์นุ้ยนาริเนาะตนิยาอีแพลเลอร์เวปูเนาะวิสจูเนาะตนิยาเลอร์เวปูนี่ลอกาตากูลอเนาะและก็ชื่อดาจะชื่อต่อน้องจ๋าแกกว่าให้ขอบาคาเดกลิซอก็ตะกะจูเดียชิอาชิจาเนาะให้ขอปะแกแฮตเต้กึนนาเนาะมันจ๋าก็ถือก็คนในตะกูลอบอกเตเนาะชื่อตาคลือดิน้องจ๋ามื้อจ๋าเริ่มมือบาลอปานเตสิญาบาบอกขอกว่าตะกะจอให้ขอเนาะและก็เลอแอดอกเคโดกึนนาตาซาวิเมเรปอลเลเมเรหรือปอทาโพเมเรเนาะเคโดกึนนาลาโชเนาะเดอตาเชอต่อแม่แลกุยๆเนี่ยคือเกลอตลอดคินี่ออถอยนาตะคลือละบอเนาะอะตะคนนี้แต่แกก่อก้าวลักษณะเปลือยอีไปแลกันหนาดอกว่าตาสวีดอเตอร์เพลคีเพลหาเกเกินหนาดอตากระจอตาบ่อบ่าให้ขอด้วยเนาะ

ก็จะแต่ถ้าเขาปัจจุบันนี้มุขจูโอเวดาลุยชีเปอร์เซ็นเนาะอาร์ตเกกจูเวดาแพลเลอร์เวแมโฮซอเวกี่แม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวตาก็ดอลเลอร์เวเพชรบูรณ์เนาะดอลเลอร์กลิโซกอลเลอร์พือตือเนโอเวดาคิชิเซอร์ตือเลอร์คิชิแย่องศาเซลเซียสทอกระตือเซอร์ชิลุยตือเลอร์เซอร์ชินุยองศาเซลเซียสเนาะแม่เมลเลอร์ก็จะแต่เลอภาคอีสานตะปานี้มุขจูโอเวดาคีจีเปอร์เซ็นเนาะก็เป็นอย่างเลออาจูบัตตอดิซอลเลอร์ตาตะเกตวอลเลอร์เวเลยเวน้องคายเวบึงการเวชัยภูมิก็ดอลเลอร์เวนครราชสีมาเนาะดอก็จะแต่เลอตาภาพพอเนาะมุขจูโอเวดาเซอร์ชีเปอร์เซ็นเนาะก็จะแต่เลอตาภาพพอในภาคกลางเนาะเดออาริเกกจูเพลเลอร์เวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสงครามเวสมุทรสาครเนาะดอก็จะแต่เลอภาคตะวันออกเนาะเอกาเนแต่เวดาจูตาบาเลอร์ลุยชีเปอร์เซ็นเนาะเขาเป็นยังเลอกจูเวดาบาตตอเลอร์เวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอก็จะแต่เลิศหลักขอปัตตปาเริ่มมือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูวดาลุยชีเปอร์เซ็นต์อาริเกจูเพลเวชุมพรเวสุราธานีเวนะครศรีธรรมราชเนาะกระดอลเลอร์วิยาลาเวนราธิวาสก็จะแต่เริ่มละคอปาดปาเนาะเริ่มมือร้อนเหนือปานี้เนาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะเอาอุเวดาคิปามาดิซอลเลอร์จูเวดาคือจีเปอร์เซ็นต์อาร์เดเกจูเพลเลอร์เวร่านองเวพังงากระดอลเลอร์เวภูเก็ตเนาะและกาโอเลเวบอกก็เวเลอโอบุลอซาเดอร์เวบอกก็เนาะเดอเตเวดามุขจูตาบาเลเซอร์จีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเป็นเยอะเลยตินี้มุขจูน้องมิจะจูตะป้อโดดิซอลเลอร์มาชกตินีหน่อยอีกค่ะเด้อเมื่อจะบ้ากว่าดิเนาะเริ่มมือบาลอดปานี่บาลอดตอมุขุมแม่จูเด้อกว่าแชเนาะดิซอเล่นกระจาตะโอชูเคลตะและตะเกเนาะเกเนาะดิซอเลอร์ตาจูคาตาชะกะตอตาบัตตมือเนาะตาชาปะจดจื้อตาชาเลอเฮวดาเดอตาออตาออฮุเปลูฮุเปชามตานี่โอเจมาดิเนจาเดอเปลอปะดอลซาเกเนาะอะตุคนเนเตแกกอกาลาสตาเปอีเนาะตากะจอดไคยูโอเวดาเปอีและกะนาดอกว่าตาซาวิมึขอดอปเวเคดอกะนาเปืออนันตาซาวิเพลดอลเลอร์สระคือพออาตาและกะนาคีเพลดเพลเนาะดิซอลาเลือดเปรอะก็ดอหลอบพระเดอตาปดอเนาะแลกกันนะสก็เนาะ

No, Gatoli, Tasavi, Le, Sarakupo, Ata, the Plur, Color, Lopada, Tapador, no, Magada, Gunna, Metilopri, Prepare, Lopala, Sada, Tapadoli, no, Majatabat, no, Miva, Talake, but Tapador, Natichi, Babata, Chica, Namucha, Bakwacha, Hecoponole, Ogusun in a Tao, Hakikanado, Ta, Gurzo, Taboba, Chakehete, Dolly, Bakada, Tapita, มาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะมือนี้มือซอคีชีแยนเลอร์กอนี้เนาะปากเกอร์มือชุลอมีชุลอสาฮีเนนเควรับสิทธิ์เนาะอาจจะไปดับดิซอลเลอร์บาเลอร์เกอร์หนึ่งสกอเนาะไทยช่วยไทยพลัสเนาะอาเกนจะแล้วบากาแตอาดิซอคนละครึ่งแล้วอย่างนี้หรอมันจะอัมมาเกเวดาอัมมิลาซอมเนาะดิเนจานีบาเลอร์เนบัสวัสดิการแห่งราชลีเนเดอร์ตบาชุลอมีชุลอสาและเฮเนเควเลอร์อากอดัดไทยช่วยไทยพลัสไม่จะมีเดอคนละครึ่งหรือใครบ่าน้องบาเลอร์นี่บัตรสวัสดิการแห่งราษฎรเกิดตัวผ่าดิซอลเลอร์บากอดัดบัตรประจำตัวประชาชนเนาะอีกการนี้เนาะดิซอลเลอร์ตุเริ่มวิสจุอาจจะไม่ได้ตุเริ่มมันนี้มือสอตเตอร์ลามิถุนายนีและสวมหมอนึกแควเซติติกอดิซอมุนีมุซอคีชิยะและพฤษภาคมเนี่ยตบามานอมยาไม่มีมุนีมุซอเตอร์ลามิถุนายนเพียกระตือเนี่ยอากระเชิญหนูเจ๊นอแลเลอร์เนบัตสวัสดิการแห่งราชติติกอก็บลอนึกกันนี่นอดิซออาตมีเชียอันนี้อาเกดิซอเจ๊นอมันจันเนบัตสวมหมอเลอร์เนบัตสวัสดิการแห่งราชบากาหมอไว้ดาเลอร์บัตรประชาชนเนาะและฉอเลอร์ตาเราตากแลเลอร์ประชาตาวิเลฮิอตาตาบาเลอร์เตลาเซอร์ปอเซอร์ปอเมื่อจะและสุญญาปาตบะลุยลาดิซอลเลอร์ลามิถุนายนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็เลยลุยลาเนเกอร์แกตลาตเมอตลาตเมอเนาะดิเนจ้าเนี่ยตลาตเมอตลาตเมอเนี่ยเมอได้เลยเนาะดิเนจ้าเนี่ยนุตบะมานอมยาเลกาเลอร์เนนีบัสวัสดิการแห่งราชเนาะเมื่อจ้าเลกาเลอร์เนนีบัสวัสดิการแห่งราชวาดิซอลเลอร์ปูกีเนนือจะก็คือตาพิตามาโครงการคนละครึ่งเนาะอีกการนี้อากวดามีลาซอไทยช่วยไทยพลัสเดย์จะถอดเลิกก็เนาะมือนี้มือซอคีชีแย่คือนาริโกข้อนี้เนาะและตุเลอร์มือนี้มือซอคีชิควีลาพฤษภาคมเนี่ยเกิดเมื่อเนอร์ชุลอมีชุลอสาและเคลนเควอากอดารับสิทธิ์แพลเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะเดเนจ้าเดอและชุลอมีชุลอสาที่ซ่อมเกิดขึ้นในนักแควเนาะอาเกฮิโรบดาอาแควอาราตาบาเซอร์ชีเกิดละเนาะ30ล้านคนเนาะดิเนจ้าเดอเนาะซาพี่นอตเกเธอก็เนาะ6โมงเช้าเนาะประเทศเวลา6โมงเช้าคือนาริกอคอนเนเดอแกตาพิตามาเลอร์ปลาโดปลาปลาเนาะเฉาะชวยเวดาเนาะบาคาเดออากอเวดาไทยช่วยไทยพลัสเนาะดิเนจ้านี่เลกันหนาดกว่าตาซาบีดาวตะเผลอเนาะมึงขอไปคิดดูกันนะสระคือพอตาดาวตะเผลอเตเผลอคอลเลอร์อัตเตวดาหมึกเกินนอกสนเนาะสระคือพออัตตะกันนะสกอเนาะ

No, kata ta sa vila double wear ke do ke na no ta che ta khu pe ki ru ru chi ble chi po double wear mura pati phu pi no he ke na no pa le online le vithiyu mu ko ka be mu sa phi no chi ble chi po pa le ke na no pa le fan page facebook ka i che le he to do to จบกาดิซอจะบุญช่วยเนาะจะบุญช่วยเจ้ากิติชัยเนาะแต่ดาโอมชอปเปอร์คือกันนาตาสวีเตอร์เผลอเนาะมันจะเลอแค่มาเนาะตาสวีเตอร์เผลอเขาเลอชอบบิจาร์เนี่ยจะฮักคือทุกทีเนาะเจอเอาไทยนะแค่มาดอลเลอร์พ่อรุกขชาติพงไพรมีเวเนาะเดอเจ้ากิติชัยเจ้าดามุขโคคู่กวยละวดาเลอหลิววาเนาะเดอโลกากิเมเนตาโกลาเจเจ้าเนาะดิเนจ้าเดอจิบจิบผัวก็กาเนาะเลอติ๊กตอกเดอแฮตโตโดตโจโอเซบลือไงเนาะกว่าเลิกใครอีเทวดาเรียกฉันว่าเจเทวดาลอยเอ๊ตับลือเนาะดอลเลอร์เวียงยางเทวดาโอเลอร์วิลลำปางเนาะตับลือดีเนจานิตาเชิญกันตอนละลอนเลอร์นี้เชิญกันออทอเกหรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันตอนเลิกเบมือซับพีโอเดอร์โกลเดเจแค่มาหาซับพี่น้องเด็กยี่แฮโอเคสก็แล้วซะเนาะตาเชิญกันตอนดีล้อคือนาริและตือเลิศนุ้ยนาริเดียพอมูลาวะรัญญาฝ่ายไพโรธไพโรตาลอตาเกลตตอนละล้อหรอเนาะวิทยุกลีล้อก็จะแตะวิกิเมสบทเชียงใหม่เนาะโอเคสก็ลอซะเนาะเราพาลอซะเลิกก็โอ้ดับเบอีเนาะกันนาเกหรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อเลยตามด้วยเนาะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่ม

0: ังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจ้า
2: โอ้ไม่ช็อปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับ

0: สมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
2: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเปลี่ยนฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮอร์มันปอดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเทินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮอร์จันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ์
4: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น053-112-808ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเบิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลียวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งปล่อยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซน์หน้าออกแบบในขะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าห่มลองการอุบกุ้มลองการเล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันห่มสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขะเยอะกว่ากันขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นพื้นแผ่ดังซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะคะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในก็จะมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซน์เนอร์แฟชั่นนะคะเยอะกว่าก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังดังเบื้องจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากคู่ของเครื่องใจคมกับนั่งแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาที่เครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหู้ลองการเอาป้ายวนของสร้างไทยน่ะเสียมาเปลี่ยนไปหลากหลายมาเจอหังมันห่มสมัยนี้นั่นค่ะอ้ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีๆในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบาดังแฟชั่นอันห่มสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดหมอกป้อมไปพี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ้อขอบใจอย่านำค่ะ
2: น้องสาวสุดจุดสังแน่

มือซุ้งข้าเมือซุ้งพี่น้องพุงยินถอมฮอกเขาทั้งเซงกูข้อกูก้นค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ตีฮงปล่อยเซงสวทเก่งใหม่ AM 147ฮอกกี้แล้วเฮิร์สค่ะเมื่อในฮอกขาฮบทบซ้อมกันถึงมาวันอาทิตย์อยู่ซ้อมเขายิ่งหมูขาโน้นตีฮงปล่อยเซงข้าวย้ำ10ถึง11โมงกลางในแรงกลางคำหับถอนไปตั้งเรดิโอออมล้ม AM 147ฮอกกี้แล้วเฮิร์สหับถอนไปตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก่งใหม่ AM 147ฮอกกี้แล้วเฮิร์สผมจมหับตอนกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงอยู่ว่าซึ่งหนังไหนค่ะตอนต่างในวันเมื่อในเฮาคาก็เดเอามาดังธรรมตราฝากตอนยิ้มจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาให้แรงเงินถ่อมจอมกันแค่หนอเปิ้มมุมมองปั่นแห้งใหญ่นำเสกำขาอ

อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยในค่ะจอมร้อยในค่ะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองเสียอัมก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสียต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอเจอกูเส้นเส้นยาวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกลงไว้ค่ะนะเตหันกอบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเหรียญสนเหรียญให้เจ้าในหังหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้ๆค่ะในเสตาก่อนหนังหันนั่นอ่ําจะว่าเตกินไลกูอันเตกินไลกูเมียวค่ะนะในก็บ่มาลัดถึงลองเฮ็ดในจึงเผลอๆก็ตอเตไลเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมี1เสอ่ํากามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้ๆแลเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ่งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ่มเนื้อป่าปลาเจ้านั่นเสียอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยลแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหูเจอปอดตับเส้นเลือดแลนไหลลีเจ้าหนังไหนคาออกำปันนำแต่ก็เฮ็บในแต่ออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไรนั่นเสร็จแล้วมันแพกว่าจอมลุ่มกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าไหนหักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เขาพักอันเนากว่าหึงเย่าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุนมุนมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็กว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดเห็บเห็ดลมนะคะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะเจ้าหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21เมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งB2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำมัดเจเนกไรเทียงลูกก่อนในค่ะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูเมียวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในค่ะนะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งเสียอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยก็เฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องค้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลีเอามากินกูจังตุ้มเตื้อกันไรลองถึงอสักสายใจกันไรในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสียพ่อเขาควบกินในเสียงมันตีหม้อหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็บตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเฮาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะอ้อเฮ็บเพิ่งค่ะเฮ็บเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บในนั่นค่ะอ้อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเขาแตกค่ะเห็บเขาแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและให้กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลลีเตะค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโฮเลนนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาไหนคะอ๋อ
พรจามันคลุลองเฮ็บอันจ่าจื้ออันหมอกหลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนค่ะกำในเฮามาด้วยพรจาของเฮ็บกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าเลยแลกล้องอันป้าจอมเฮ็บตีเฮาอ่ำฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนำค่ะเฮ็บอันมีกล้องเสใกล้เลยทบปัญหาย้อนกล้องเฮ็บอ่ำนั้นกำปั้นนำตีห้องกันว่าเฮ็บมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนำตั้งหลายหลายเจอหลายเมี้ยวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนสอขามาอ่ำนำก็แก่เจอนั่งกล้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาว่ากินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล้องมันเตมีอยู่2เมลจะในเฮ็ดเฮาเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกออเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นลู่ตายไหลในข้าวยาม4ถึง10โจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วจ้ะค่ะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขำไม่ไหลหลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย่าในเสตากองมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเป็นเจ้าหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตอดแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจ้าในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกองมากำเหลวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้กองนั้นแพเตินกว่าน้ำเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขำโตอ่ำแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหลอกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหลอซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหี่ยวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพองกึ่งก้างเสหลอจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหลอเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดหมดค่ะเฮาหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิลที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันเฮากินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเน็ตเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อดีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยยินถ่อมจำกันเนิ่นตอนการภาษาความใต้เขาค่ะตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะอ๋อหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena sukati yanti silena poka sambada silena nikuti yanti kasama silang miso saye silena cover sin sila sin tham zau tau lai kyang lai kam les sukati yanti sang on hoa thung sukati poa di kadye kutsai kupan yao silena cover sin sila zau tau lai kyang kam perpa suk do ho sao perman le poka sambada na poa chati sai kon ko pan mak mi kadye kien kon yao silena cover sin sila zau tau lai perpa suk do ho sao perman le nikuti yanti ดันปีนิพพานก็เรียนซื้อสารนั่นก็สั่งอ่อนพออ่อนสูงยาวก็สมาสีดำก็เปิดยันได้สีสีได้สีถ้ามันจะเก่าเลยเบอร์ฟ้าสารนาคุชามีอัฐาสิงก็อัฐิอัฐิก็อุโมสนาสิงแก่เดียวที่ไหนก็วิโสทายเยทายจึงจังมดสารสิงเปิดดันมันสกรรมเลยดานเบี้ยวยกหญิงใจที่น้ำเขาเจ้าในเรื่องพองสร้างอย่างสามวันในคัดเสียให้เป็นในขมาปารามีออกเพื่อนออกยี่ออกอยู่ด้านเช้าเข้ามาเสียวเนี่ยอุปขาปารามีเปียดวางไว้การไว้งานไว้สัมโยเสียนปนองตั้งดังลูกล่างดันดินอันดูเทศดูสร้างดูปองกูเมียวเมียวเสียวเขาก็เป็นอุปขาปารามีน่าเสียมันได้ก็เป็นถึงมาวันทวนสองเนาะในวันทวนสองกลางในเจ้าไหนเตี๋ยวในสลายหน้าสัมยุกสปาหน้าสุกานี่ห้อนี่ดังกล่าวเขาสปาหน้าสุกานั้นว่าในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดวาเดชโอสัตโคกดูตายหมายใส่พอดีป่าโคโคตราใต้เขาเดชวันก็โอสัตโคกดูตายหมายใส่พอดีป่าเมื่อเข้าไปพ่อสปานาสุกตานในนี่ก็ซ้อมหนังเราสุขามาขอเจ้าในสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้นั่นเขาว่าซ้อมกันสามกรรมก็ยังเขาช่วยปุกกูห้าอัตติเทียมเจ้าเนี่ยห้ามช่วยปุกกูป้าเหล่านี่ก็เปิดเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แคบแบบเนี่ยเขาก็ดูยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักการกู้สู่เจ้าวุ้นซุ่มเนี่ยก็เจ้าวุ้นซุ่มเขาอันเข้าทำสามปีเซลอยู่บ้านเหลียวนั่นทำนั่นก็เมื่อนังเขาคุกเจอได้กุ้งกุ้งหมุนเงามันจะก่อใจเมื่อนังเขาซอยบันมันจะก่อใจใจเพศประดับมีมันบันมันก่อใจเนี่ยเมตตาไว้วางกูคุณนางเธอการกระดังเปลี่ยนเมตตา

0: กะทินเพิ่นทรงยืนมาเมตตาตะระเอาหาหับกะทิน
1: เขาส่งในเมตตาเย้าอย่าเย้าเลยเนี่ยชุดใส่เขาเจ้าเด้เนื้อปางตะระเนี่ยพวกกลางคำพวกหนึ่งกลางแล้วพวกนี้หนีเขาอ่อนกันไวพระละเที่ยงเจ้าก่อไล่ไว้บ้างไหนนี่ก็เปิดเขาผิงก้นเท่าเขาผิงก้นอ่อนหูน้ำนาเปิ้นเด็ดเบื่อไวนี่ก็เขาเด็กกันโตยาวนี่เขาหลู่หูไวนี่เขายุ่งมือขวัญก้นใจก็ยุ่งมือขวัญกลางคืนนี่ยุ่งยาวนี่เดี๋ยวผู้แหวนจักยุ่งจำไปกันขวัญยุ่งเขาขวัญใจขึ้นยุ่งเป็นร้อยๆคำมีสมาธิหรือเขาถูกมีสติอันตรองตอนพอยุคไวระยะเด็กก็อุกก็บามือปังนังตราถ่อมตราเช่นไรเขามีการดูการด้านนี่เขาดูอ่อนดูอ่อนดังเขาเฮให้เขาหมอมีลองเย็นเย็นมือเขายุคสองขวานยาวเด็กพวกถามปูเซมีพวกถามตามที่พระเบญจานันปูเซมีไวสาธิตายาวเด็กคูบลงเฮามันขี้หาดีเนาะมันจังได้เมียนจอมเพียงเยเฮาเพียงเยผู้ข้าภาษาเฮาไล่นับย้ำผู้ข้าภาษาเฮายาวเนาะพอห้ามเห็นนั้นพอไหนถึงใครคุบตื้อคุบใครไวซึ่งไวพอไหนถึงบอกว่าเฮาได้นับย้ำภาษาไปถึงที่ถึงกลางมันนี่เฮาหลุดอ่อนเฮ็ดเนาะอ่อนเฮ็ดตัวต้องมันไปเมียนเมียนการได้มันลุกติพึกเอาล้อนๆเนาะว่าเขาพึกเขาจังตีเรียบเขาจังตีเปลี่ยนว่ามันพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้โสเนี่ยเขาหลุดพึกเอาเฮามันเข้มเข้มแดดแดดลูกล้านร้านดีห้อดีขึ้นมาไปอย่างเขาจังเยี่ยงเขาแหละจังว่าการอันเริ่มว่าอันเขาหันซ้ำเขานั่นเขาจังเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เมย์โป้อันยามกินเหล้าก็เนี่ยกินในปานาลูกล้านร้านดีเขาก็ลูกล้านร้านดีเขาก็เมากินเหล้าเขาเมาเยี่ยงเขาเขาบอกหลุดยันยาวะเนี่ยก็หมอเยี่ยงเขาถ้าไม่เขาบอกหลับเนี่ยก็ลุกล่างเขาหลานยินเขาก็หมอหลับสังว่าเขาบอกการทำบักลุกวันได้เหมือนนั่งเฉยเฉยเละว่าเขาอ่อนเลี้ยงย่อมปันก็มันจะเป็นมาอ่อนเลี้ยงเพราะว่าเขาย่อมปันอันลำก็อันลำนั่นจะเปลี่ยนมาเพราะเขาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลุกล่างเขาเนี่ยมันเธอไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนนั่งเฉยเฉยนั่นแหละโบเมลูกล่างในมีคุณพ้นนักนักแต่เดี๋ยวลูกล่างเขาโบหลีนั่นเพื่อเอามาถึงกันนันยาวในพ่อหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปนาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปนาเขาเขาหมอหลักหมอป้องเขาอยากป้องปนาเขาอยากคิดกันปนาเขาเนี่ยเขาก็จังเยียงเขาเนี่ยสังบะการเพื่อเอาเขาเฮ็ดในเกาะเพราะว่าเขาก้นเท่าเช่นเป็นผู้อ่อนหูน้ำดาทวันเท่าหน้าทวันเท่าเมืองเขาหมอไวสาเส้นหรือหมอไวเจ็ดเจ็ดได้สั่งหมอไวหมอสาสังว่าเมื่อเขาดีดูเดต้าเนี่ยเขาดูเฮ็ดเนี่ยเขาตัวเขาก็จังตีถึงตีลูกล่างด่านดินเขาอันเขาคำมุงมองให้เขาเห็นงี้นั่นก็จะมีถึงตี

นี่ทางทางมันเฮาพวกอุปองนี่เฮาจะขอในยามอยู่ในหัวโอกาสเมืองมาฟังของหนึ่งมันวางของใจเฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นนี่แหละเฮามานั่งเฮ็ดการสมถะวิปัสสนาเนี่ยห้างทางมันบอกลองไปลองสาเฮาบอกเฮาแจ้งนี่ก็อันเปิ้นดังดอกมหานั้นบอกว่าเฮาเฮ็ดไปถึงที่เฮาบ่ถึงที่เฮ็ดสังฆะเหมือนนั้นน่ะเฮามาตัววิปัสสนาก็คัดใจเต๊ะๆเนาะมันต้องได้ถึงที่เนาะกวยกะเฮาได้คือสื่อตะดาเฮากว่าสะดายัตนะสัมยูกว่าสัปปานะสุตังความใจว่าโอวาสัตโคกโตตายหมายถึงพอดนิพพานโอขอตะดาว่าก็เมื่อได้สัตว์หกตัวตายไม่เสียสังว่าหอดหนึ่งป่าปุตุเสียงปวนเฮาสู่เก่าฮาดังเสียงเอาว่าแสดงดังเสียงไหนป่าป้าสัมมิงละมัตติมโนสาวปุตุเสียงปวนเฮาในป่าป้าสัมมิงดีการอัมดีการเบิกการสุเสดนั้นละมัตติมืดเกียบคงกันยาวการเบิกการทุจริตในสูงกันกำนำบัณฑ์พวกทุเสียนเนี่ยเนาะกำนำนำสายพวกทุเสียนเอาไหนเกี่ยวกีการเบิกการทุจริตการเบิกการเรื่องร้อนร้อนพระเบญจวัปปาปัสสมีนัมมัติมโนโฟได้เหตุการเบิกการทุจริตคนในโยสนาโฟได้มาเหตุการสมถาวิปัสสนาในทุกน่ะมันการโฟเสียบกุฏิมวยกุฏิเนี่ยมันบ่มืดบ่มืดอย่าไปบ่นบาดเนี่ยที่อะไรมืดยามนี่มือพระราเปลี่ยนสาเฮาติเอานิพพานคือจังสี่เดือนนั่นมีเสาวยหันปานิอัตตาตถาเสาวยหันปานิสิว่าไงครับอัตตาตถาคือจังสี่เดือนก็ได้พระราเปลี่ยนสาติเอานิพพานที่ทายเอาวะสู่พระราเปลี่ยนสาไปเลยเอานิพพานในการยหันเขาในเขาที่เทียดให้มันเยี่ยวใหญ่เอานี่อํากว่าตั้งหลังอําเข้าออกเปิดอยู่ป้าเหลียวเสียวแหละทัศวิปัสสนาตรัสคิดว่าเพื่อนผิดเพื่อนบ้างทั้งหลายก็ย่อถือพระราเปลี่ยนเจ้ามาเรียมปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาตถามาถิในเฮ็ดไหนเพราะในสิ่งยานะเขาเจ้าบางเจ้าอยู่จอมพระราเปลี่ยนเจ้าว่าเฮ็ดสังพระราเปลี่ยนเจ้าดีครับเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหมาหน้าขาห้าอันนั้นก็มันอยู่ผิดพระราเปลี่ยนเจ้าดีได้เฮ็ดสังได้ที่พระราเปลี่ยนเจ้ามาเรียมมหาไหนเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหลอกดังที่หือดีกาพระเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเจ้ายานต่างคุณต่อป้าทางพระเปลี่ยนเจ้าว่าเนื้อเข้าตั้งสีเหลือนสู้เก่าเจ้าไปไล่เอานิพพานไอ้มันเจ้าเตะคัดสายการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตัวแล้วอยู่เศร้าเหมือนดังเจ้าอัตตาตถาไหนเขาเจ้าเอากลุ่มเอามุนต้อนเสกูเจ้ากูป้าเย้าว่ะพระเปลี่ยนเจ้าว่าเขายองยองชอบนะเจ้าอัตตาตถามาเถิดเย้าโอ้กูอันเหตุการณ์ฟีปัสนาตราไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็ยับมีเมืองโกนก็ยับมันจะขึ้นยองโยเป็นการอันจั่นสูงที่สุดยาว

อ๋อค่ะเขาย้ำจำมุดจำเสียงค่ะนะเดี๋ยวย้อนผัดยันปอมเมปีโน่นน้องเขาเขามือกว่าก่อนค่ะนะจะเจอปอมเมปีโน่เขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งแล้วถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 GHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ regentry.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะโยก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าวแล้วสังว่าพี่น้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นแต่พี่น้องเขานั่นสิคึงปองให้สร้างให้ลีเซออนต้นเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเงี้ยวค่ะผัดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผัดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่AM 1476 GHz ในค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
10: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีหน้าบ้านคำปุญถนนศรีสะเกษอำเภอวาริน

0: ปทอุบลราชธานีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ให้น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติดบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ยะแน่ลียะติผาเลออาปูกาตอวิพอญิมาพูวิชอติผาติกาลิลิถากุลาปาลาวิโยงาคือไทมิงกอโคโลดะจาวิคือมือละมืออาปูกาตอวิพอดาวิโอเจติผามิงกือชะดิสอโคโลพึมากะยาตูออโปกรมประชาสัมพันธ์ออโคโลทอกะซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นชะติผาติไกตูโยเจไดตูวิออญิแลฮาปาสตินตะเลเซญีขอฮาปาจูฮาปานิฮิงาฮาขอชะกอขออติแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลจิใหม่ออโคโล

0: ไว้ชื่อวิวคอโลแลอาปูเวกาโตวิพ่อออแบบพ่อวิชื่อวิวเมบูเวงาคือไทมิงกอคอโลเวไลกาลาและจาโมดาราติโยและชื่อวิวคู่กางาคือมียาโมโตตาเวดาเวออแบบตาเวไลจือเตผัดทอกาเตอและมาลากิจุโยเจและรีปอยชื่อวิวคอโลแลอาปูเวกาเฟชาโชเตผากะวือและจูมาลาติโยจิแมและอาปูเวกาโตวิพ่อจุยีมาจิเตผาดอกคาเตผาซอพาวเวอร์แพกไอตัวออปูมีกึจะติสอคอโลเผือมาไกตัวออปูกะดอกคาเตผาเจดากิจุโยจิแมและอาชีติจุยอคโลมอตอเวและชบติจุยอคโลมอตอเวคาเคเตเลติเกปอดะเลเยแพกไกกาตูอปูมาดะไกจุยอจิแมตาลือปิแมอัปูเวกาตอเวพอญิมาปูเวชอติผาติเกลาและดอคาเจดะเลฮิอยู่และงาฮึไทมิกอคโลอัปูเวกาตอเวอเมบูเวชติผาติไขปติไขอูลามูลาและมีเกชติสอคโลงาฮึไทมุมีเวละเมื่อติผาชุทะพึมากะยาเว
1: สิบบาททอคโลเย็บแผลวิชอติผาและงาคือสิบบาททอคโลเย็บแผลมาเย็บแผลวิออเจติผาอาชูย่อตุย่อชานีเตนิกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตฉบับคโลเย็บแผลวิชอติผางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติผากับแผลวิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติผามาโจวิชอกับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติผาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติผามากาวิชอติผากับแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติผาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกะสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยูราวิโยแม่
0: จังหวัดจิไมอ๋อคโลเชตาเวงาคือมียาติผาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผายอกเอกาตัวออโปงาคือติแกงยิมาละเซจ้าดะและกาดะกยาวือแม่ให้เพื่อแฮคโลอามีตุเชเวติผาถะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิไมอ๋อคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปีแผวิโยงาคือจังหวัดจิไมอ๋อคโลแลอามีมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิโอเนียวฮัตติผาโตลาปุวิโยฮับปัสเตนีติฮับปัจจนาวริฮับปาตาและเซชเตนิงาฮับปานิฮิงาฮักขดจกขอเนียวยาชเวอคโลติจิลิลิอามิมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิโยอากาจเตจามือจักคือแฮปุแฮคโลอามิมากาตุแตก็เลยฮัตตาวิโยแม่เนียวยาชอคโลโนฮุอามิข้อตุคือเวลาก็เลยมีเวอเลี้ยวข้ากฎไม่แต่ตาวิข้าสนโนฮุถ้าอายิติไกตุโยเจงาคือจิไม่เวอคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกไกตัวอโปโนฮุชาฮะแล้วทุลาเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิไม่เพวิโยแม่

ถ้าเลอวิ่งเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิ่งคอลุละเซจ้าเลอไรกาอบดะเจ้าคอลุหาอยู่ละวิโยจะได้เกินหุกากาเชวิ่งคอเชลงาคือคอยาลอยาคอตอกอตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุคอไรกาอบดะเจ้าตอกไอเชวิโยและงาละหุคอเป้าเชสัยมานักขบูเมวิโยติญิเลเลติชตินาลิตาและสาวุมรอกติชนาลิทักขไกและอุ้มเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอเนคือละหุชอจิเกลติแกโอกาปิดะไปเชวิโย

อบดัจจวิโยยะญิมลกะเตปอทอกะดัจจวิโยญอยะชะติยะถางะคือเตปอกอกะมีลาแลชุบาอุปะโลเชตาวิโยวิโยญิลาหุยะติภะเกอติเกไรกะอบดัจจอคโลงะคือกะพุกะมดะเลอคอกะกอกะดะกิเชวิถะปะตออลอเปติกะลิเลฉะตะอุยอยะวิโยคโลลาเสจะแลไรกะอบดัจจอคโลหะยูลาวิโยแมหะวิโยวิโยญิลาหุยะกะพะเชพะโลเชตาวิคะคิเพเชเลติกะลิเลกะจะเมดอเมสเมกะเมฮาเลดอสะปิเมชะดิจะกะลิงาคือไทมิงกออคโลเลมุกุวิออยะปือะเลมุยิคออยะตาลุอิเชอวิถะปะตองาคือติกะลิเลกะมุยิเสมะกะสะปะตอลาตาวิอานาอะกอติภัทะเนคือตอดะเลปูอะกะไกจูจาวิดอวิเชวิจอวิเตจะลิลิพ่อกะอายิเตและอาชิยอตุยอยะกะฉะคะแดนิหะสะดะกิสิแมและยะญิวิออยะเลชะดิซอคโลสุญิติปะกอกะมีลาปุวิโยยะญิแลงาหะปามีหะปาอคโลยะญอนิชออนิยะญิแลพึนเผวิโยและจะขอกะญิหินิชขอขอมขอหะวิโยวิโยเนระหุยะติภะโอติญิเลเลมุลกอวิโยยะติชะตินาลิตาและสากุมรกอติชินาลิทะคะกายติญิเลเลงาคือละหุขอรายกะอบดัจจาวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิวออลฮาสติกะกิโลเฮิร์สติไลพองาคือละหุขอรายกะอบดัจจาต่อไกเชวิโยเปิดตั้งรายการนิพพติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่AM 1476พ่อกะไล่สดติดต่อไอเชียวอวิยานีลาหุยติภาลุลาและกากากาหมอปุวิลโกอชอปะทะแปะปีแพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แต่แล้วโอกาปีดักไอแพวิโยแม่แล้วอย่างนี้เมื่อเราก็วิโอยากะยูเวลาตาวิโอบุจอวิโอรสาตาติพาตาเลกะนิมาซาตุลิควายติพาทกะยูเวลาตาวิโยแม่อวิโอนี้ลาหุยติพาลูลาเลียวคือเปิดตาเลียวเลมือขากายติเกเชียแล้วโอกาปิดักไอแพวิโยและอย่างนี้วิโอยากะแล้วงาคือไทมิงก็คอลกะสุนีติปอกโอกามิลาเปอร์เตสเลเลสุนีวิโอยากะแล้วเยกาวิโอนี้แต่ก็แหละแต่ตาวิโยอย่างนี้คือราหุยายะกะจอปวิชติภาอาชุยยะกะถาอายิคะเดติดะเชลาไม่แล้วนี่คือโทรศัพท์มือถือถาเจติอายิเตดะเชเลนาไลยะกะโทรศัพท์มือถือถาปะตอยะกะคโลหาดะแปดะวิจอดะหอดะปวิอเจติภาวุดะไกวิจิออยะจอลอกโทรศัพท์มือถือเกลติเชเวเลยะกะคอวิชอเกลอกเวเลติเกเชมาเชวิออยะมากาเวเลมาติเลียโกโกโทรศัพท์เจติโอยะปีไกปือวินาเขกอยะกะโควิชอทะเลนาอุมากาเตดะนาอุมากาเตดะละโกยนากาดะวิโอเจติภากะวุดะไกวิจิแมเขกอยะญิงาคือยะกะจอวิชอติภาเลกอพุดอญิแมเนคืออโทมาทะโอยะปีไกวิอาจจะไม่เลยข้าเป้าไม่กูเป้าอาจจะก่อจะก่อละเลยข้าเป้าอีกูเป้าอาจจะก่อจะแก่เลี้ยวเขกว่าพอได้เวคือได้วิโยเลยแยกกะอายุจะแม่ชิบะแลงาคือไทมิงกอคโลแยกกะเลยแยกกะตาวิแยกกะจาวิอีวิเจยาคะเลยแยกกะบาได้วิชอติขวาเกติขวากะทิมากิเชวิลอจิแม่เตติโกงะคือไทมีกะชมโมมาวิมมีติปิออคโลลุเอลจิแม่เรียกเฮติยะโกเลงะคือไทมิงกือกะนะเลยยาแอปอลาอีเวมเมียวคอลูลุยเชียวจิแม่เลียวเจ้ายาคาสนิเวติยาทาเลียงอะคือชอยากาอามาติจือกามาคือดาวเวเลียกามากุยมาใจเวเลียมามากุยมาไม่เวนะเลียกคนิเวติยาทามิงก็คอลูเลียชอมาจาวิมมีนาบาติชอกาลานะมมีอินเดียมมีเจปุลาตาทาลโกเลแฮปามมีแพวินาอยากากาอเจ้ายาคาเซลิกาลานะมมีชอชอกาเทมมียากอมาลาวินาอยากคาแฮปามมีชอเลียวทาลโกชอมาจาแลตีจาวิอาลียา
ตีไงที่ปอดสวิลเลยอยากค่าเชื่อเบื่อแหล่ไล่กาไล่กากับปอเผาหน้าเรียกให้กุชกาอ๋อจอยอยากค่าสเตจลิลิกาปีปากิเชียวแม่เรียกงาคือเตคาดอกค่ากาดาวิโอจือแล้วก็หาซาลีอยากค่ามาดาวิโอจือแล้วก็ปีปาเลดาลาเลอือลามุลากิตัวโป้เรียกงาคืออ๋อจอยอยากค่าสุนิเลกาปากิวิโยแม่

0: 切的多，这是做些破坏我的朋友。
1: 来人的报道家，这是做些破坏我的朋友为了大为了，你是莫个可罗贝为罗为，安娜这个的怕佩为的亚查里，我是我报格罗做大为，家住多住，的怕是个那次，的也该做为我的朋友为了大为用。นี่คือหมอกกอฮอนาโลนาเวติยาชาเลยสึกนะสติเยแผเวออลอติจือแลอาปอสโยจิแมอาปอสแลอบูจอจาวิโยอาปอสติสแลวิชออูอชูรังนกเลโอกาสนักเชื่อกวินาลีดัจจวินาเชื่อกวินาข้ากับข้าจะลีติบอกวิยากาอลาคิสชิฮิบะกาวิโยลีรังนกติบอกวิยาข้าจะวิโยยาข้าทอกาเนื้อคือชอยาอบูกาวิเลอาปสติสมะมาจอดที่แม่ลีอาปสแม่วิทอกาลีและวิลากุเนื้อคือชอยาเชษาจอสะพออบูจอดจาวิโยใครจะเรียกอาปสอจะเจอวิทได้พากันนี่คืออตูอโคโลนาวิโกวิอจุธารับผู้วิทยาทักการสกุณัชติเยเพวิโลนี่คือหมอกอฮอนาโลนาวิทยาทาลีนี่คือหมอกอขอวิอนาทาหาซากาวิอาปสอจะเจอวิทเลอข้าจะเคยจอวิโยอาปสอจะเจอวิลีมาเฮมาเฮจ่าสิวิเมกามาเมสิวินาลีอยากเขาอจะเจอวิเฮลาวิลีข้าจะเฮลาวินาอยากเขาเมียวิได้ใครมาลุยสิแม่ลีอาปอสเซสอยู่เวลาเละเลยคาเดชบาสิจิแม่อกุกุตาบะบาจิเลยอาปอสอคโลอบูจอดาวิชอกุกุอจิชริพายโยเจคาเดชบาเละเลยวอวอเละติโซอาเละคุเอขอมาโกเลยถอก็คโลกุจ้าเละจ้ากาตาวิโอกุชริพาเหมาะก็ขอหอบาหมอกเมบาเวลีติญิเวอปองาปอจะเคติวิลากุนี่คือหมอกคโลฮอนาโลนาเวจะได้ผัดทอกะเคลาวิโยจิแมอาปอสอจะเจเวนาเลอกุกุตาบะเมเลทอกขอมากุมคุขอคาเดกือจ้าเลรัตาวิโอกุชจุยทาตาติเมเลอัมติคือหมอกโลปุยลาลีชจุยทาตาติเลอาปอสจ้ากาวิโอกุเลกวาลาชาหมอกขอเมบามาเหกะลีหมอกหอบาเวติญิเวอปองาปอจะเคติวิลากุนี่คือหมอกขอโลโลนาตาวิชริพัทโกะอมุยอมุยเคลาวิโยจิแมมเปต้าเลเลนี่คือหมอกขอโลฮอนาโลนาวิจะเคแพเวติยาธาเยแพเวนยาติยาลากุพุชุพุโยพุชุพุชะคาเคติเยเวเลโกโกเลชเวเลลิออจะเจติปติเบจาวิโยจิแมนี่คือหมอกขอฮอนาโลนาวิติยาธาเลพุชุพุพุเอวินาลิออกิออกิเอเลนิสกิเซกิอยู่เวลาเลเลเบจาวิลากุนี่คือหมอกขอโลฮอนาโลนาวิชริพาทกะเคลาวิโยจิแมแล้วเลี้ยพ่อพาลูกอ๋อเจ๊เจ๊เลี้ยผู้ชูผู้พ่อเวียอ๋อเจ๊เจ๊เบจ้าจักเบจ้ามากาเลี้ยอ๋อปีกาเฮจ้าเพกาเพวิทักปะโตติข้าก็ตีเย่เพศิวิโยเจผู้ชูผู้เลี้ยผู้เวียอ๋อกี้อ๋อกี้วิเชเลี้ยดอกเนอเล่ยี่กับหัวเล่เลี้ยวอ๋อคลุติเล่ดอกจีแม่ลีไม่กับหมอกหอบาหมอกอีกับผู้ชูผู้เล่เล่วิติอวิโยนั่นลีเมบาหอบาวิลกุกะหมอกคลุหอนาโลนาวิเชเลพัทกะเคลาวิโยจีแม่ผู้ชูผู้กะลีอ๋อชื่ออ๋อคลุติจ้าลกุลีชื่อหนูเวอ๋อจะได้พัทกะกาลาเวเล่เปิดตาเล่เสียติยามงาคือหมอกฮอนาโลนาวิทยาธาสึกนัชติเยแผวิแลมากุลุผะจิแมเลมากะผะกะกูหมอเลนในหือราหุยากะตีตีจีเลตีจีโอเชียเวตโคเยวิกะอาจจะเจเลปืนดาวิโยมากุลุผะมากุลีมากะผะชริพาอจามากุลุอผะเชกาวุลาตาวิชอคาเดชบาเลหมอกคอเลเบจิแม่ลีเมื่อยเบเมื่อเลลีหมอกอคอคิติเมียจีมากะผามากุลิมากุลุผาชกะอจะเจวิชทกะหมอกอปิญูเวติผาชกะเควิโยเลและชเวออคูกันนี่คือหมอกอฮอนาโรนาชกะฮัสซากาวิโยเจไม่กะเลติผาผาลอกวอมากุลุผามากะผาชติผาอจะเจวินาเล เมื่อคาเดปุ่นเนี่ยเลลี่อีกาอุฮอลเลเลเวลขอเกลือเลอกุเจสื่ออยู่อะไรก็เอ็กซ์เกลือเลมุ่งเพื่อหมอกเมบาวิฮอบาวิจะเคเตเวลกุกะหมอกปิญูวิกะดะเลเล่นี่คือหมอกคอลุเลาะนาฮอนาวิชริพาทกะในลาวิโยจิเมลีมากุลุผะมากะผะชกะออสเจติชอยาจาเมวิมาฮิลิโอผะติพาทกะสกุณะชติเยกาวิโลแมปุตตะเลลีอเลมุติยาลอกุมีสโยลีมีสชะทกะลีงาคือหมอกฮอนาเลาะนาเวจะเคแพวิทยาทาลีมีสออจเจเวเลออจเจเวดูเวลาวิคาเดชบาเลียวออกิลิติโซอาเลเลในหัวจ่าปุกขอนอมอกโลนาฮอนาคือฮาแต่มาโกเลมอกจีมอกเจ้าอุวิออจเจเวลิมิสออจเจเวอยู่เลเนเปียเจเลเนเปียเจเนียโกขวากือออติมาโกเลเบียกือออติชเดพัทโทกะในในลาเคลาวิโยเจเมลีในลาเคลาวิโยเจดัจจาโลเมลีนี่คืออปาอกุลุจตาเวจาตุดอตุติพาทกาอชออติพาเจติติจาเพวิมหิโลติจือจือโลกุนี่คือนาตาเวอานาติพาทกาหาซากาวิโลลีสกุณะชติพาติเยเพวิโลแมมเจเบติจือวิอยาอคลุงาคือชอยาแลสกุณะชติพาทาอายิคาเดมาเตอลกุลีดัจจาเวกาลนะชติพาจเวแต่กุเลลีไลกาโลกุสึกนะชื่อสุดได้ผ่าทักกันปูกวิโยยาคาลิงอ่ะคือคาเดดอนนี่แหละเยเวตยาทาลีนี่คือออปเปากุโลจอตาวิสึกนะชื่อเยเวชะแหละดอหาดอคิดตูเกาะตูมาจอลีชะทอกะอยู่เวลาแล้วอวิยอนเนลาหุยาติผ่าทักชะเคชุลากะลาวิโยแม่ยันนี้มื่อเราก็ติดพ่อชิลากระติเวอโลติผาจะใครไม่จะได้โยมแม่ได้กาลิลิทอกาจ้าเมโดแม่เชซาจอซาปื้อแหละฮาเลโดซาปีอัมคาวิอยาฮินาริควายตาแลก็นาริทักกางะคือติปอติแกกโมดาอายันนี้มื่อเราก็ติดพ่อติกาลิลิอบูจ้า
2: Dai ya tu iku tu la la i de mu i ka ja i su la i to i la tu i la la i de ke i ka ka i to ba ta i fu ja i su ja i yaอุอิตาลัยเดียวโคอิบาตาอิโลภุอิสุหิจายยาภุอิตาลัยเดียวโคสะพายยาหิทายทุเวอิเดียวโคจะพายอาดุยาหิทายเจเว
3: No, no.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดหมี่ที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชน

0: สมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
1: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมคราม
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
4: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนี

0: ประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
5: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
6: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเนมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเนมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเนมนครแล้วก็สมาชิกความเนมนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
5: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปาสริตเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโด ดยภายในงานได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพระตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ภวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28-30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่ 27-30 พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
10: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดําเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมซ้ําซากบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการระบายน้ําและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกําจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ําหลายหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะ จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
13: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20 นาฬิกาของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
14: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
15: สวัสดีครับผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกข้าข้าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกข้าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
14: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อ อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟราเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคทเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันท์ฟูน้อย2-0เซต6-0และ7-5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2-0เซต6-4และ6-2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
19: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
18: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1-2เซต9-15 15-13และ12-15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15-6และ15-10ตีเสมอเป็น1-1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14-13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14-14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5-4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลัยยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับ ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
20: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมว่ามีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศน์ที่ดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่ จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
18: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้ชครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
25: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569 กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคื
3: ือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: วันนี้รัฐบาลยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยตรวจรักษารับยาง่ายสะดวกรวดเร็ว
4: ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้พบกับบริการหลากหลายรับยาตรวจเลือดใกล้บ้านไม่ต้องรอทั้งวันที่โรงพยาบาลอีกต่อไป
3: สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330และทุกช่องทางออนไลน์สปสช.
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
13: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับโดยในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเนาะโดยเฉพาะทางหน่วยงานราชการที่น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับหรือว่าการประเมิน ITA นั่นเองนะวันนี้เนี่ย เราได้เชิญสองท่านมาร่วมรายการกันนะครับเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากทางปปช.ภาค5นะครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการเลยนะครับมาสองท่านด้วยกันจะมีท่านประเสริฐพัฒนโชติกิจสกุลแล้วก็อีกท่านนึงคือท่านธนุปัญญาผู้วันนี้นี่ร่วมรายการกับเราด้วย

0: 16กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: กรมประชาสัมพันธ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: น
1: ฮะ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ตาปิ้นซึ่งหน้าเจียนแทงต่อยินเขามองอาทิ้งเกียร์หน้าแทงต่อเปลี่ยนสิ้นเดินเจ้าหน้าจิ้วให้เลโอยางเฮียนายามอินหาจิ้วโลเวกินเตทิศหน้าเหมือนสิ้นเท้าเจ้าสิ้นเท้าวินตังอาหยุดตังเจ้ามอนาเย็นปัตตานาเทวีโอสเทจมาทิ้งเวียนวันจันโอเวียต่อเยนาเย็นก็อีวินโอเสียมสะท้าวินตังอาเจียนมาเอโอขอหน้าตาโตทิ้งขอหมายโอเสียมก็ตายแง่แง่หน้าตาทิ้งเอโอเทียนจ้านานาจิงยาทงโอเสียมใส่ฟังอาเจียตายามเหลวเอโอเวจูแตงอาจังน้ำเท้าโอคันจังก็อย่างเลวมาเสียหินโอก็ก็ฟุนาตายาใจโอเชียนยามเจอละใจกูยามฝนเนธาโอยามเจอแตงนาจังแม่ฝนโอเทียนอินเวอละแตงจังน้ำเท้าคันโอจึงอาตายามตัวเจ้าปางอาจังยตาเกเจียวยกเกมุโอมนาจินต้องหาต้องเชื่อวิญญาณนาบุยจากเกี่ยวขอมาเป็นหินโอก็ก็กามานานยึดอย่างโอเสียวเจกานาเจป้าว่ายินตังอย่านานเสียวเจกันจะเดียวเสียนานาทิงดองหายว่าขอเลียนานานตุนิทาโต้องเฟ้เจนาต่อนั่นตัวแห่งหาญาเนสบัวมาเพียมเอโอสิฟิเอ็นมาเนียนมาจาต่อเลโอเฟ้ทิมบัวโยญานาอีนะเอโอยตะกอนาเงินยึดอย่างโอเสียวดงหามาเสียมาต้องมอเอโอมัวตะตางาจังยามน้อยโอ้ฮะวัง

Thank you.

这个真的啊，我跟你说的哦哟，看他变老啊，把虎人可凭这块。

这打哪干干净了人堂来老地啦把这打喽这打不拿牛也养哦养

สันขนาวินยังกินเลยถ้าเชื่อดาวินนะยังกินเงินมินโนจิงก็คงน่ามองอาเซสันสอโอทิงต้องสู้วิจิตรนาสุรอยนาโนโนยะชิโกยานานโอโอจ

哈宾藏那年大家哦半吃啦半不啊老杨啊不我咯公主这样啊飞大好呀都当可言啊，要请你。

โคติงตูอนาจาเวเซออนาฟิโอมิโลออนจาแมยามเปโตอาญุนโตจังละเมกอยโอนาควา

Yeah, I'm here.

กูอ่อนจะห้องโอ้โยสุนีนายโยจาเวมอทายะตายยอดเยเป็นโอจังลองตองลูโอ้ยินต้องจะไปพรีเซมอนามยูยัดเป็นตอนอาจารย์

0: 大大金牛变翻他的听养为有
1: 你เราจะตามทันนี่นะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
9: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามความเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานพื้นผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
8: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
10: นายกติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
2: เนื้อซอง
4: อุดูธรรมะ
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

小花不来花花啊，我李叔我多次的话不老啊，我李叔我把嘎咕我把呀他今晚啊斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือฉะยีระบบด้วยความถี่งโง่เป็นยังไง AM ที่ตัวลีเฮียสิทธิ์โชคกว่าโดยจะวิทยุอะไรบางงานเฉพาะงานท่าวฟิบัวคือไลสุธิรีจังไงยืดชื่อเพลงโง่เป็นยาสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลสุธิจังไงในแนวที่คว้าทีมรอทีความงานทีมรอมาคือหนีโมชนะทีความหนีสามโมงะทีนี้มาคือหนีควาดงงะอาทิตย์เป็นยาวเฉพาะว่าถ้าฟิบูวังไงมาหมวงมันยังไงเอาวัวจุดแพงว่าวัวหนีจานหนีมาอากูอาจีอาเวโซอาปาระคือไงหนีเกือกอ่ะมาฟิบูกันยาสุบะยี่ละคือเอาวัวรายการริสุงจอมมาคืออาทิตย์สุดเจ๋งอ่ะที่ถึงมาโง่เป็นยามาคือว่าคืออเมียคือยาที่นี่ควรจะประกาศอยู่งาที่เราบอกชื่อว่างาอามาขวัญเกิดจัสูขวัญเกิดเป็ดจัสูดงอยิ่งชื่อว่ามันมีงาดูสูขวัญกูจามาเด็กมันมีจามาที่นี่มุกท่าจัสเบอร์เหรอว่าเป็นขวัญกูมาจุดที่มายงมันจะเหรอขวัญกูดูจุดกูมาอยู่กูมีเด็กเหรอจามากูมาอยู่เป็นยามีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไงติดเชื้อเยื่องมันยากว่าโรคหูดัดไงโรคไข้หูดัดมาเกรนได้ไปถึงไงกว่านาโปบุนาเกลียบังอ่ะถ้ามาคืออเมซายิข่าวคือถ้ามาดูจ้าไงคืออเมซายิโคนิจิซากุบังอ่ะยี่คือแชร์ประสบการณ์เหรอมุกท่าจากกันยังไงยี่คือหวานิซึเนี่ยยี่รู้บ้างอ่ะตัวละเบียนับโปรมาเป็นจากเกลียวดูไงพิการเกลียวไงอาทิตย์เป็นอย่างคืออเมซายาหมอคือเนตส์เกิดจากอ่ะเนตส์ฆ่าเชื้อเกิดจากเป็นไงอาทิตย์อย่างคือไม่ใช่ทีเดียวละสายจากมึงอ่ะอาทิตย์เป็นอย่างทำไมคือเนี่ยเอาว่ามาแล้วคือเกลียวจีมาเชื่อไงเอาว่าปีขวาขวาพัดจากอ่ะเป็นอย่างคือไงอาทิตย์จะมีนิ่งอ่ะมีนิ่งจากอ่ะพามังก็เป็นอย่างว่ามามีมาคือคือจากเซลล์มันยาติดเชื้ออยู่มันยาคือนับปุบนาคือเรียกยาคือมาเปียกชิจเจ้ปอกเชื้อคืออาบุอาบุปอกเชื้อผมเป็นจางอสู้เชื้อผมเป็นจางอ่ะช้ามาคือผู้บังคับไม่ทำยากูเลี้ยงอ่ะอาจจะเป็นคือว่าถ้าชุดนั้นแบบกูยังอ่ะอาบุคนจะคือช้าจะสู้งอยิ่งสิบแปดจะสู้ดูอาจจะขอกู้จากสูงอ่ะมุกทัดจากสูงอ่ะมุกทัดจากงบเนี่ยบาลังเนี่ยคืออาจจะหนีดูมาคือหนีมาอีท่าเงาะหนีชุกติดชุกก็คือว่าว่าแบบความมามีมาหนีดูงอกกู้ดูทำไมอยู่ที่ถิ่นมาไม่ยังว่าว่าอะไรบ้างอาบอกว่ามีมาตัวคนยืนจามังอ่ะไอที่หนีไม่ได้มังงางงบเนี่ยคือปีขวานุถิ่นมาอยู่ก็คือนึกว่าอาเบลความมีมาหนิวเป็นยังไงอาวุธจัดเจ็บไปคืออาจุกมากว่าจะทางไงกูอาวุธสุดไงว่ากระทาว่ากระทามังไงยังมาเขตทีดีอาทิตย์ท่าร่างอ่ะอาวุธมาเขตใช่ได้ไงท่าได้หัวจังอ่ะที่ว่าฆ่าเชื้อช่วยไงแต่ก็ถือว่าเนี่ยอาจุกมาเชื่องอมาเสือจุลิวมาทักมันเนี่ยความมีมากูมันเนี่ยถือว่าความมีมาหัวจับไปคือว่าอาจุอาจจะว่ายูนัวไงเอกว่ายี่เชื้อก็อาจจะเข้ามีมันเหนื่อยใช่ไงอาจจะแบบว่าจ่าเสด็จจ่าเสด็จไม่เคยยี่เชื้อมาเคยบอกกดอยู่แน่ตีไปหงอเอาท่านให้โรคที่โรคหูดัดมาหงอนับบุญนะเกลินดังง่าเวทบางอย่างกระทรวงสาธารณสุขประกาศขึ้นทีแจ้งเตือนยี่อย่างง่าอาจจะมาเคยแต่สมมติความง่าที่ยี่ที่ถึงบางง่าทำไมคือมาแบกมาได้เฉพาะง่าอาภาษาทบะคืออาเมฆทบะประกาศอาเมฆถึงมุลอคืออันนี้บะคือนี่ไหนทบะประกาศเอออาภาษาทิยาสำนักงานตำรวจไงแห่งชาติที่นี่คือตำรวจไซเบอร์คือประกาศแจ้งเตือนอยู่ฝรั่งงานอาภาษาของมันยาเบอร์โทร191ขวัญยีอาวุธโทรฝรั่งงาน
วัดโทฟลานีวัดทีเดแบะอเมสัญญาโนยาคาดีถึงมาติตัวตาหลงอ่ะนุยคาดีถึงมาจวนุนุสมัยยิ่งชั่วร้ายหลงอ่ะวัดทีเดแบะลังอ่ะหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งก้าหนึ่งพระเบ้งไม่ยังอ่ะมาคือเซ่งไม่คือมันยังตันหนูยิ่งเบอร์เบชิงอ่ะชอบมั้งอ่ะโอ้หนึ่งก้าหนึ่งมายิ่งตันหนูเบอร์ทั่วล่าเองอ่ะอเมสัญญาโนยาแกไม่ใช่ชื่อมาคือหนึ่งก้าหนึ่งเขาเนี่ยว่าโทราชของงานมาคือยากคือขึ้นดังว่ายากใช้ระบบอริชยากคำว่าซึ่งงานอาจจะเป็นอย่างเคยที่ยากสำนักงานตำรวจเคยประกาศแจ้งเตือนงานอามาสับเบอร์เคยเบอร์โทรหนึ่งก้าหนึ่งเขาเนี่ยเอาลัทธิฟรานีโนยาคดีจวงงานโนยาเอถึงมายึดชั่วร่างงานยึดซื้อจวงงานแม่เนี่ยวัดที่เรียบแบงเนี่ยโจลาขู่แย่งอ่ะโนคดีปฏิตัวนี้มาเชื่องบัญญัติว่าเบอร์ละงอ่ะอามีโรธบีละงามานั่นล่ามันใช่ป่ะผู้บอกโอ้ฟลางว่าที่คดีมายี่มือแบ่งวัดตัวแบ่งซ้ำมือแบ่งหิมือแบ่งว่าแบ่งว่าปีขวักคดีคือใหญ่มากคือที่แสงกัวคือด้วยช่วงงานอามาคือซ้ำโมอามือสั่งว่าเนี่ยแกไม่ใช่ชื่อมาคือใช้เบอร์โทรตำรวจเบอร์โทรไงหนึ่งเก้าหนึ่งข้อนี้ทุฟลางาวลางาอาจจะเป็นคำสัญญาสัญญางานตำรวจไซเบอร์เฮติเลียขึ้นยาตัวสอยองไงยาอะไรยี่ทุฟ้ามางามาคือยาทีเดียขึ้นยาแก้ไขอย่างง่าอาจจะบัญญัติมาคือซาโมเอาชุโมชุแรกงาวยิ่งสัญญามาโกวาจีอาแวปาระเฮปีมาอามาสับเบอร์โทรหนึ่งเก้าหนึ่งพัทุฟลางมันยาฐานล่าสายเองอ่ะฐานล่าสายเฉพาะงาอามีทีแรกกบที่ยิ่งชกพระมังกรเป็นทราบผลลัพธ์มีญาวันหนุญาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าโรกว่าโรงแรมแบงเย่มือสันนุคดีอามีมาติดตัวได้เงาะวันหนุนแน่งกันญาญมุมดาไปเองไงว่าที่โจรากุลิแบงไงชกไงสักแต่กระทงว่าคือวิญญาคือแต่ชีริว่าคือผู้บอกผู้บอกอ้วมาคือด้วยไงว่าเป็นว่าเป็นญาที่ไม่ยังว่าผู้บอกไม่ได้ผู้บอกอุ้ยไงนึกว่าคดีเตะยิ่งตัวไปเหอะที่มาคือกรีนได้หลัดชนสมังไงพอจุสเดบัญญาอาทิตย์ปัญญามาคือระวังไงถลับใส่บ้างงานหนึ่งก้าหนึ่งพัตุพลังปัญญามาคือแต่ที่เรียนดูสายเงยกบที่ชองงาที่เงาโวจุดสุดท้ายคือปีเมื่อชองงาที่ถิ่นมางอปัญญาที่มาคืองาอาเมียคือจุดขวัญญาปีเมื่อไงอามาสัตยาสรรพกรภาษีทั้งพวกกว่าชิสุคือประกาศแจ้งเตือนฝรั่งงาเมื่อสามารถโนโทรศัพท์คนได้ว่ากว่าญาไม่ใช่ชีดมาSS ไงสูงฟลานีกว่าลดหย่อนภาษีเป็นยังไงอามียี่สิบเป็นยังไงยี่สิบเนี่ยคือโนยี่สิบเนี่ยลดทะเบียนยังไงปีขวานโนภาษีพับเบอร์ยังไงคือแน่สุดยี่สิบใหญ่ก็เป็นยังไงภาษียี่สิบใหญ่เป็นยังไงปีขวานโนเหตุพับเบอร์ของมันยาลาชดตัวสวัสดิ์เบื่อลิตรสวัสดิ์เบื่อเป็นยังไงไอ้ที่เรียกแบงเงินนั่นกว่ายี่ยี่ลิ้นมาอาวุธโทรศัพท์คนนั้นกว่ายี่ข้อความไง SS ว่าสูงฟลานท่านยี่สิบเป็นยี่สิบแบบฝรั่งไงยี่สิบแบบเชียงไงไอ้เป็นยาสปกคือประกาศยามันยาคือที่ยาเจ้าหน้าที่ละคือที่ชื่อข้อความสูงจะมาคือมาจูบ้างไงเราอยู่บริษัทมาจูไอ้ที่เป็นยาปีขวามาตัวสาวคนนี้ที่ชื่อพัดจุลมันยาบังคือท่านยี่ตะโกยแบบเชียงไงท่านรถเบย์งานมาเฮียยากลุ่มไม่ชาชีพผมว่าเอาละสุขฝรั่งเนี่ยฝรั่งยี่สิบเนี่ยรถเบย์ง้อติดตั้งแอปพลิเคชันรบหย่อภาษีแบบเนี่ยติดตั้งยังไงเออกูมองมันยังคือผมบัญชีว่าดุเงยมังอ่ะยี่โปรแกรมโซเชียลยาข้อมูลข้อมูลเตงอ่ะบ่คือมาติดเด็กเกจิมาเชียร์คือจะบอกว่าเชื่อความงานมาใส่เงี้ยบ่คือกลุ่มวิชาชีพมาคือก็ด่างอเข้ามาเงี้ยยังอ่ะเวลาเขาควานสูฟลาหรืองอเวลากูเลติลิแบงยังงานมาใส่เงี้ยนุพุชโชดีหรืองอธนาคารออสิไว้เนี่ยนะยี่ปามผงกระหรืองอดับเบียที่ได้ยาหรืองออเมซานนอมยี่กู้ละยี่ฉีคือขึ้นยังอยากเอาไปยังไงข้อความสุฟลามิเงียดเวลาง่าเป็นไงกูเลทเลแบงเงียบเกลือมังอ่ะโอ้เงียบมันต้องอ่ะอามาคือแต่สมุง่ะอามาติเล็กกินเงียบเชียงอ่ะผมมาคือถึงนี่แค่ถึงนี่กว่าโมจามาโอ้เขาจะซึ่งนางอ่ะมันจะช้ามันจะเลื่อนจู่ๆตัวมาคือง่ะผู้มาคว้าสร้างอ่ะถึงนี่แบบคือใส่ยังหวัดเสือลงอ่ะก็สร้างมีเงียบมาคือหวัดเฮียโอ้มันจะช้ามันอ่ะเป็นยังผู้บ่าวไม่คือผู้这个词我和你我是啊啊这边呀啊妈和做啥么啊父爸妈拉我和啊妈我拉土方你啊没啥弄快递过来做的我被你别给你我拉苦也忙啊啊妈和他爷他我啊啊妈和我拉父爸我接忙啊啊妈和咱么是好啊父爸妈和欢喜花洒啊啊没啥么呀我可做我们呀和父爸做也啊父爸妈做么和
而且也很严重哦。父母嘛，主要是吃啥去绝啊？啊，你不要父母花啥啊？你不要啊，没那个嘛，是说父母乌哥么太爷啊？啊，去咱们话啊，么是现你不要老粗么去马哈苏米亚？我们呀，叫那天他เครือข่ายสัญญาที่จะกว่าชิซูงอมสันโนเฮียไวไฟให้มาหาจอรงอ่ะวันนึงบริษัทควายสุฟุระทำไมยี่ลอตเตอร์มาบัคคาอามิเปียเจ้าที่ไม่เคยค่าใช้จ่ายเนี่ยทิศตัวบ้านวันเฮียบ้านที่กู้สุดใจจะคว้างอ่ะอมสันไม่เคยเอาคือจะมัวงอ่ะมันยิ่งเข้าคือดูหลังอ่ะอันนี้เป็นอย่างวุ่นควายจะสู้วุ่นสู้มันได้ปีมากอ่ะปีขวามาละชัวดิเชลานี่วุ่นควายแบบตัวดิเชลงอไวไฟดิเชลื้อลาดงอกูเลยตรวจเช็คแล้วว่าทักเกิดดีทายเย่เฉพาะงานเอาวันนี้ก็มาแน่ใจงบมันยังว่าโอ้ยสูงยังไงติดต่อสอบถามยังความต่างงานมาใส่ยังไม่เคยเอาวันมาเฮียเอาวันเฮียเดือดละเฮืองานหลักสูตรคนแปดหน้าไงมาสักสุดเดือดละเนี่ยกูเฉียดที่เย่ดงงอคนนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสัญญาง่าคนนี้เจ้าหน้าที่กองไฟฟ้าดงงอแบบนี้คือก็ตรวจเช็คแล้วมั้งไงเอ็ดมาเฮียคือจำว่างามาทะเลกิจมาเชื่อเฉพาะงานมาคือจำงานที่ถึงบางงบไม่เงียบทำไมขยะสำนักงานขนส่งเพื่อประกาศแจ้งเตือนงานวัฒนธรรมคือที่เดือประชาสัมพันธ์ยองงานมาปีคว้าภาษีหลงงานกุลค่าดับเพลิงมีจริงยี่ห้อช้ายี่ห้อต่อยี่ภาษีหรือมั้งอ่ะอาจจะใบขับขี่รถยนต์งานรถกระบะดวงอ่ะที่เราโหลดอยู่สูงแล้วคืออยู่สูงพวกมันงานใบขี่สูงพวกมันมาเคยแจ้งกับกุญญ์กับเช่นยังไงมัวยืดแบบเคยยี่ห้อต่อยี่ห้อช้าชกงานพับมังก็ไม่ยังได้ดับเบิ้ลสักสกุยแบบเออหมดต่อละคือไงใบเข็มตัวเออสูดดมปลายยังไงปลายแบบหงอยเฮียแบงอลีเฮียแบสังเฮียแบงานที่แบบหัวงานมาเคยแจ้งจำโมแจ้งกับตัวยิงกับกุญญ์งานอาทิตย์ปัญญามาสาเอาเชียวคว้าละคืองานมังกว่าถวายที่กันนั่งงานมังกว่านักงานคือปะคว้าถวายช่วยหลับคอยย่องงาน

아티니 티티 르엔 조에 냐 타마헤 콜라냐 보샤 콰바헤냐 알라 티니 콰냐 피마오 파카요 냐 라찬 뻬드 반치 마 타마냐 헤 피콤 마야 바냐 아티니 헤 ngot ta thulakan thu banchi nga banchi ma bango banya theo banchi avo pura manga gwa la cho ma kha so gle yesu gwa piko mai yesu ra gyu yu cha manga ya to kwa gwa fuba gle ya ma piko mai ya manga fuba ma ma kha ma et ma kha zo banchi kwa yue shi nga a ti banya pi kwa so ya chan hi tam lu nga สุพรรณยามเลยปัญญาสุตัวสอยยังไม่เคยบัญชีมาไม่มีเงาไม่เคยเอาวิไม่เคยเอาวัวหรือว่าดูยากเฉยความงามหรือเคยสวนแรงอ่ะหรือเคยโดนใจเอาง่ะอาทิตย์แบงก์ไม่ทำมาเคยสู่บัญชีม้าไม่ใช่ไงฮั่นรัดจ้างเปิดบัญชีม้าไม่ใช่ความงามสู่บัญชีสุรธาฟูเบิ่งอ่ะอาทิตย์แบงก์ปัญญาอามาเคยมาซื้อสุดแล้วคือปีมาเอออธิบายยืงอ่ะเอาบัญชีมาสุดแล้วกี่เยอะมาสุดแล้ววัวจากมาอ่ะสุดที่ว่าแต่ยังว่าผิดกฎหมายยามาคืออะไรแต่พวกว่ายามาไงฟูมาคืออาเทียบบัญชีคนนี้โอดูลาโอดูลายาชิงอ่ะอือมาคือบัญชีมาเบื่อไงผิดว่าสุพญามูลแล้วปัญญาคือจำคุกไม่เกินไง3-5 ปีเบื่อเฉยปรับไม่เกิน300,000 บาทไงครูจำว่าคือ300,000 บาทครูจำชิงไงครูเบี้ยวปัญญาคือไงมาคือกล้วยมาคือสาขูคนนี้หัวขวดซึมาจุละหนูมาลาบัญชีมาพอเปิดได้งบมันยาปีขว้าหนูพอโดนจ่ายอยู่งบมันยังไงพอสมุนเลยมันยาสุพัตโตสมุนเลยมันยาหนูคือสวาเหลี่ยงอ่ะหนูที่บัญชีมาสุลาเปิดได้มางอที่ตัวแบงวันเฮียแบงชิงเฮียแบงคืองาถ่ายเย่งามาจุระหนูคดีติดตัวยืมงอที่อยู่คือหนูงดทันธุรการบัญชีเงินเฮียยืมนะปุ่มบัญชียืมนะส่วนนั้นมันเกยเยอะช่วงอ่ะมาเฮียมาเฮียซามองอ่ะอามาเฮตลาดจ้ามปบัญชียังไงอาวุ้ยข้อมูลสลากวุฒิมาเฮถ่ายเย่งอ่ะอาทิตย์นี้เขาโซบัญชีอาวุ้ยมีความเยสุดได้อาเกี่ยวจะมาเฮถ่ายเย่งอ่ะเมื่อเช่นเมื่อปีอาชีพของอ่ะหัวมาซื้ออาทำไมเย่เฉือแล้วมันเย่ยาล้างวบัญชียังยี่ระกึ่งอาเกี่ยวว่าไปเฮงไงว่าถึงกันว่าระเฮงอ่ะเออทำไมสมมติชีพของอ่ะอาโซมาซื้องาโซประเทศจะสูบไปความเย่แต่งยี่อยู่ไม่เนี่ยเฮงอ่ะอาจจะยี่ถ้าว่ากับพี่เดียงมันก็ใช่เหรอยี่ถ้าว่าสุราบุญสามาเหรอจูน่าว่าอาทิตย์บางอย่างบ้านเราบางอย่างโอ้ติ๊กเกอร์มาซื้อหุ้นมาเจมเป็นยี่มาเหรอไงเอาสุบัญชีมาเหรอสุราหรือยี่มาเหรอเนี่ยอาทิตย์เนี่ยระวังไงยี่ละไงอาทิตย์นี้ที่ว่าสุบัญชีรับซื้อสุไงบัญชีบุญสามาไงทำมาเหรอสามงาเอามาถ่ายเงาที่ยิ่งว่ารับจ้างเปิดบัญชีมาให้มาถ่ายเงามาจุลังอ่ะพอจุมันเลยมาเฮสักขวัญยังหงอกขุดซึบเบ้อฟูบะมาเฮสานเสร็จสโคจ้างานโนติบัญชีมาติดตัวยิ่งตัวว่าเฮปีขวานโนอ่ะหงอกตัวว่าหงอกตัวว่าบ้ามาเงาะหงอกตัวว่าบ้ามาเฮโนจ้าโนพันยามันเลยมาเฮโนสานแสบเบ้อโนมาจุลังอ่ะชุกเขาไงอาทิตย์เนี่ยขูเบื่อเนี่ยไงอ่ะมาเขาไทยเย่ไงการรับจ้างเปิดบัญชีมาจะมาไทยเย่ไงมันยังคือผิดกฎหมายยังงงอ่ะอาทิตย์แรกของมันยังไงนี่เนี่ยคืออาวุโสเขาว่าดังว่าปีมามาเคยที่แรกจงอ่ะ

0: 啊，我谢谢你生啊你我手我撒茄子花也多啊来花啊啊别啊啊撒花
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
9: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชัยโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
3: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจค่ะ

0: าติว้า
1: วกลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
2: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
2: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านนิคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆนะครับที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็ในช่วงนี้ครับทางจังหวัดเชียงใหม่เราก็เพิ่งผ่านงานที่สำคัญไปนะครับก็คืองานบูชาเสาอินทคินนะครับหรือว่างานสายขันดอกนั่นเองนะครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับก็ไปสายขันดอกนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับจากทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็จัดขึ้นทุกปีนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยวรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้ไปทำบุญนะครับแล้วก็ได้ไปสายขันดอกนะครับรวมถึงบูชาเสาหลักเมืองนะครับของทางวัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงทางวัดเจดีย์หลวงนะครับได้จัดขึ้นทุกปีนะครับกับงานสายขันดอกนะครับหรือว่างานบูชาเสาอินทคินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทางสมาคมนะครับจะได้จัดน้ำดื่มนะครับไปบริการพี่น้องประชาชนนะครับในงานประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยนะครับที่นาวัดผาลาดนะครับทางสมาคมนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเดินขึ้นดอยในวันที่30พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางสมาคมนะครับก็ได้จัดน้ำดื่มนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำเปล่านะครับไปบริการประชาชนนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญกับพวกเรานะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับที่เบอร์0866584540นะครับ0866584540นะครับคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับเราจัดแบบนี้นะครับในกิจกรรมเตียวขึ้นดอยเนี่ยนะครับหรือว่าการถวายโรงทานหรือว่าการบริการน้ำดื่มกับให้กับประชาชนนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดนะครับที่จะร่วมทำบุญกับพวกเราได้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีคนตาบอดขอไปนะครับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาในรายการของเสียงจากคนพิการนะครับก็เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ในเบอร์ที่ผมฝากคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดโครงการการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับโดยโครงการนี้ครับได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจากทางพกนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับขึ้นที่โรงแรมสิริปัญญานะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่31จนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆให้กับคนตาบอดนะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีการใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็รวมถึงการสื่อสารนะครับขั้นพื้นฐานได้เท่าเทียมกับผู้คนปกตินะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมนะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้มอบหมายให้นางสาวสวรักษ์วิจิตรนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการนะครับและนางสาววรภามณีเชษฐานะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วนะครับเป็นประธานคณะทำงานการบูรณาการในครั้งนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้นำเสนอข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของคนพิการนะครับต่อที่ประชุมนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับและข้าราชการผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จัดที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับห้องจันกระพอนะครับชั้น1โซน A นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับกับการประชุมนะครับเข้าร่วมหารือแล้วก็การบูรณาการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข่าวสารข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับภายใต้การบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับชื่อผลงานเพลงว่าเพลงฝากนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนพิการนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรมาถามได้ที่063นะครับ991นะครับ4499นะครับเบอร์ของคุณพี่ภารกรคำเดชนะครับก็ท่านใดที่มีข้อสักถามหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าทางโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืมเงินผู้พิการนะครับหรือว่าเบี้ยผู้พิการนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการนะครับที่ควรจะได้รับนะครับก็คุณผู้ฟังโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะครับน้องเอกนะครับหรือว่าน้องธเนศนะครับเบอร์082ครับ7624835นะครับ0827624835นะครับก็สามารถโทรมาติชมรายการได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข้อมูลข่าวสารเยอะไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถโทรมาขอเพลงหรือว่าติชมรายการกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสวทเชียงใหม่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ได้นำข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่ควรจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ห่างไกลนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมแล้วก็ของทางกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับของทางสวทเชียงใหม่นะครับได้เอื้อเฟื้อเวลาแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเวลาตรงนี้นะครับได้แจ้งพี่น้องผู้พิการนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมครับน้องเอกนะครับหรือว่าท่านในกุลแอกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
11: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
12: พลตำรวจโทอัจฉริยะไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอัจฉริยะกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

รากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมี

0: โลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ิ้นซึ่งหน้าเจียนเทนต์โตยินเขาหมองอาทิ้งเจ้าหน้าเทนต์โตเจียนโอสิ้นจนเจ้าหน้าจีเฮเลโอยัง

คิดมาเหมือนสิ้นเผาเจียวสิ้นเผาวินตังอาหยุดตังเจียวมอนาเย็นปัตนาเทวีโอสเสจยมาติงเวียนินวันจันโอเจตเอโยนาเย็นอิกไกวินโอเสียมสะทาวินตังอาเจนมาเอโอขอนาตาโตทิ้งข้อหมายโอเตรียมขอตายญาญาณาจาทิ้งเอโอเทนจานานาจิงยาทงโอเตรียมใส่ฟังอาเจตายามเลียวเอโอเวจูแปงอาจังน้ำเท้าโอคันจังก็อย่างเราเมื่อเสียหินโอก็ฟุนาตายาใจโอเชียนยังใจและใจกูยังฝุ่นยังเท่ายังใจแต่งหน้าจังไม่ฝุ่นโอเทียนอินเวและแต่งจังนั้นเท่าคันโอจึงอาตายังตู้และโชฟังจังยัตตาเกเจียวอายุเกมุโอมนาจินต้องหาเวต้องเชื่อเวยานามาบุยจะเกี่ยวเวขอมาเฟ้งหินโอก็กานานันยักยังโอเสียวใส่กานาใส่ป้าไว้ยินตัวยานานเสียวใจกันจะเดียวเสียวนานาชิงดองหายและขอเลียนานานตุ้งเท้าปังเฟเจนาตอนันตุโอแห่งหาญาเนสบัวมาเฟียมเอโอสิปีนาญาณาจาตอเลโอเฟปิมบัวโยญาณาอีญะเอโอยะตะกะนะญินยะยังโอเฟียวดงหามาเสียมาต้องมอเอโอมัวตะตะงาจังยามน้อยโอฮอ Well.

องยามอุยอฟยาเสียงเสียงเล่าตายังเวฟยาคงป้าคงอาปอลินเจียวนินยัดเนนทุยเจียยามให้สาวยามโตเจียนาเวโยเต้ายาฮะโยฮะโอจอฟัยบัวเวโยญานาอิตุญะเอโออิตุญินาวันอิตุนโอฟยมโยตามาเสียมาจะเลียวเอโอหายะตุนาเห็น

ลอนานโอนินมิวตานลอยางเย็นหาฟุยโอเยียเจียสองอาสองหัวตาโอลาตาโตวจีอานีนาเบียนเจียงตาโอเยียนาเย็นจูแปว่าควรเสียนาตังหมู่เจว่าดินเกนาเยียจูแปโอมอมอลินเลนคนเสียนโอปินจะเจียนเนื้อเกลือ

到了文章呢，哦哦。冰凉这样那在退休哦呀，文章。

ตชนะเหมือนเสื้อเหลาอยู่แห่งทางเปลี่ยนเหลากว่าผู้เย็นเขาปิ้ง

สังหารเนปัจเจอโอเสียวปัจสุนาปัจปูวาลอยังแม่ตัวโลคงตูแห่งอาเฟสแต่โอ้ยตัวตังไม่ค่อยเย็นนะ

呀，金科院长哦，模样家庭，模样大家长年哦。空口白念呐，大姐念讲哦，靠梦长那念，念讲嘞，家。

สิ่งตัวนาจาเวเสอาอนาสิโอมิโลอนจาแมยามเปตัวยนสดสางแล้วแม่ก็โอนาควา

ตานอนนานเท่าเดียวนาเสียมโมเจไม่นอหัวโยเนเปล่าเลยจางอาจินเจ้าตู้ยัดความนายางจาง

Malang hin ơi, giờ tu giờ nào yo, nhìn chia

พรจะห้องโอโยชื่อนี้นะโยจาไว้หมดทายเนี่ยตายโยเจ็บเป็นหลอโอจังลองตองลูโอ้ยินต้องจะไปพื้นเสมอนามยูยัดปินตอนาจอกะจูยินลูอัฟยูตอกแสงหลอกอย่างยับ

0: 明心间怀念
1: 心เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
12: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอปเปอร์
1: เมืองสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: พี่บวยเจ้าที่ท่านเล่าควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกวนย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แม่นแม่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็สหายเตียยัวมัวมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไอคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายเนาะเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใจเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จีหยีเทียเสียจีเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊เป๊ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป๊อยิจีเปจิจีด้วยนอหลักชิงม่วนเบอร์สต้องเจ้าจอถูหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงหนักจุกที่นิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาโอมพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาโอมกุญย่อจวนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาโอมพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอปไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมงจูนูตีเป๊ะเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล้งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียง

0: สูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดอรลู่เสงแจ้งใหม่ลู่เฉหฮาลุมงอินูเปหาออจายังซึงจูเปหาเถาเฉหจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเฉหเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลยช่อกั้นนงเต่าย่อชงอีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีแนงเก่าเปล่ารู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้ช่างลีซาหยีตูจ้ากือกังนู้นวลหยอดเลปีกีย่างจัวรู้ช่างลีซาจัวตูจ้ากือกังปีกียอมบัวชงนัวหยอดแนงชงเดาหนัวกูยอชัวเสียงว่างรงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวฮาลูมงเดารู้เสียงเจงใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเดาหนัวกูจัวเการู้ชัวเจเกียซื้อเอทอสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจอมดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนดูกุญย้ออัวพังยืออัวเกลูปังจัวช่องกลางดูสูต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสงเชียงใหม่วังฮัจยาชาฮตาสวดเล่ายืนดูย้ออัวพังยืออัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจะกังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสงเชียงใหม่จื้อมองเตา
1: ฮ่าจ้า

จวนซื้อหนัวอยู่ม้วยอีช่างหลูเป้าจะหลูถังจัวเป๊สุดเราเต้าเป้าหาจุนเต่าอยู่เต้าเจ๋งฟังจะกลัวสารเคมีงานขอมัวมัวเป็นสื่ออวดจัวขอมัวกลีเต้ามาเจ้าเล่ช่างหนัวเต้ามัวจ้อหนูจื้อกึชั่วกึใช้ชัวขอมัวกูเต้าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลหนัวฮาตาขอติ้งเหม่งคือจื้อเดาเกิงเก่าจนเดาเจ๊ชั่วคือจ้อต้นเหงตัวชนจวกกั้วลูกขอมัวหน่วยเจลูกเฮาเป้าหน่วยเจยอลุนเดาคือฮาตาเตาเจ้าสืดแช่งอุบัติเหตุจนเดาขอมัวชื่อฮาย้อจวนเดาคือจ้อกั้วสารเคมีเตาคลางกังจนเดาลูกขอมัวมาจ้อกั้วสารเคมีกู้ซื้อเลยคือจ้อชั่วจัวไตกล้าชั่วจัวห้องน้ำชั่วตัวจ่อตัวกลางหาจอดน้ำกรดคือเตามั่วจมูกเติมจนดอกแบตเตอรี่ดอกลูเช่เราซื้อจอดน้ำกรดคือย่อจนดอกโรงงานอุตสาหกรรมหาซื้อทางเลนดอกเตยามองจอดชั่วกวดเล่คือเตาซื้อจะลูเหยแก้ปวดเตยอย่างเลนดอกตื้อซื้อหาอ๋อยอหาตากางขอมั่วนวยเจมั่วเป็นซื้อคือหาตายัวอัวจั่วขอมวดกรีเตาฮะซื้อเซ็งยอจอต้นเองเล่ามันชื่อเต็งเหม่งเดาขอมัวจงเกิงเก่าเลฮะจอต้นเองเล่ายออีจอคือเถากืนชื่อเต็งเหม่งจนเดาลูกขอมัวเล่านุ่ยเจยัวหน้านูเจ้าชั่วจนเดาขอมัวมาเต้เถายัวเต้าจัวเตกว่าหูหูอ๋อวิยอหตายูใช้เต้มึงตัวอย่างอู้อย่างนัวเต้เถาเจ็บก็เจ้าชั่วจัวขอมัวเต้กัวสารเคมีคือก็มึงก้อมพังจองเต้าหนื่อมัวเป็นสื่อกางเตาจนเด็กก็ลุกขอมัวห้ามาเถากือฮาตาจอกกัวสารเคมีเต้าหนื่อกางจัวไปลุกขอมัวนุ่ยเจหนื่อมัวเป็นสื่อคือมึงอวดจัวจ้อเยื่อบุตาเราชื่อจ้องกามมอคือยอดจนเด็กไปลุกขอมวนเต้าหนื่อปะเต้าห้าจอกกัวสารเคมีหนัวหนื่อมัวเป็นสื่อคือฮาตาเถิงกางมองจัวเป๊ะจ้องก้าคือยอดจวนเดาแกะอาขอมัวสังหูลอเจยอวดจัวจ้องก้าสังหูหนึบป่าเตามามั่วเป็นสื่อคืออวดจัวขอมวดกรีเตาอ๋อมายอฮาตาเป๊ะเจ้าตีไทยนุเจนึกูยัวปังจัวจัวเป๊ะจืดเล่นเดาคือยอวดจัวเป๊ะขอมวดกรีเตามาจ้อหนูจื้อคือชั่วปวดชาลีฮาตาเท่าคือจ้อกัวเตสารเคมีเดาหนึ่งกางจัวอยู่ลูกขอมัวนุเจอย่างเท่านได้รอคือเป้ยอวนุเจยอเป้ยอจู่มั่งมั่งมงจัวเป้ลูกขอมัวกว่าใช้เกิงเก่าเอกว่าซื้อจอดเกล้หูหูรอซื้อจอน้ำเกลือกู้เตาจะลุนจัวจนเด็กเป้ลูกขอมัวมาเท่าคือก้อนจัวนุเจก็อยู่จู่เจิ้นจัวหอยอเป้ยอจู่อีหนวกใกล้มินซื้อเอซื้อเกล้เล่าลืมเต่าอีสร้างจัวลูกขอมัวกลือเต่ามองอย่างคือเป้งางใช้หยวกเก้คือเป้นานุอวนุเจยอเป้ยอซื้อลูช่อเราซื้อลูตายลูจุดเล่เอเป้เคขอมัวจัวหูจอดเล่นเต่าต้าซื้อมาจ้อหนูจื้อคือชั่วปะฮาตาอวเล่นเต่าหยอหยวกเก้เหล่าหนออวเล่นเต่าชื่อเต่าจัวขอฮาตาเท่าก็เคขอมัวจนเด็กก็ไตเล่นเต่านุเจยอกลัวสารเคมีหนูกูย่อจัวสังหูฮะมาวิธีคือยอหนุเจก็อยู่จู่อีหนวกใกล้เอเล่าเล่นเต่าอีสร้างลืมมองยาวเต่ามองเราซื้อก็อยู่ดูก็เกล้เอกว่าเกล้นกลือลูเอก็มังเลมองแค่ขอมัวกว่าเกล้นกลืนจัวก็ลูกขอมัวกว่าหูหูกลือเต่ามองโนมาอัวเลนเต่าหลอกกูเต่าหอยกอัวเลนเต่าหนุ่ยเจเป้ยจุนจัวเดเลเก่าจื้อจูเน่งเก่านาทีขอคือเจ๋งเจ้งเกิงเก่าหนุ่ยเจยอเป้ยจู่เจิ้นจัวเป้ลูกขอมัวกว่ายอเอชาเลยัวปังจวดตีไทยลดการอักเสบเต่าฮะตีไทยเต่าคือฮาตาจอกัวสารเคมีหนุ่ยยัวอัวปฏิกิริยาจนเดี๋ยวเป้ลูกขอมัวฮะเต่าคือก้อนจัวตั้งเลนเต่าหนุ่ยเจเล่งมั่งมึงจัวคือชั่วจื้อช้อหมอก็ลูกขอมัวจุกขอฮาตาโยก็หมอก็ลูกขอมัวเฮงๆหน่วยเจหนึ่งมั่วเป็นสื่อยัวอักเสบฮะโยวัวจัวมั่วอาการบาดเจ็บรุนแรงเตาหนัวหมากุมมั่วจะหลุดถังอวยเก๋เป้าเลยหนัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

จ้าสัวเกลาตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเดอเตเจย์จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเดอเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาลือกึยอจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดอจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาลือหนัวโยอัวจวนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจอตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจอตู้เจิ้งเจคือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเต้าผ้าไทยคือมั่วชวนเบนจอย้อจัวหูเตเฉลไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเต๋อแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จือคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเข้ากลัวเลยจางอัวแฟชั่นเลยจางกว่าถั่วเต๋าจัวตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเต๋าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหลือหนัว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตือล้อ
1: เวดอปูแวกอราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลเลปกาปูมออัวปลือดอผากะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโหนมออูแกทอเตฮือเลตามาลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลมออูแกทอลเลปกาปูมออัวปลือดอผากะพลือลือเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปลาพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่แหละต่อตเนียเคลียร์เนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปลากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะถอนเลอะมือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอะมือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอะทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอะโอปุโคปะเคอเดือดถอกลิซอกและกะชกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
2: ดอปูแบบปากกันยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

โอ้มือโชเปอร์ดอบแวมือค่ะพาติพือพีก็ค่ะเนาะบาตุกลาซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดเนาะแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สบทเชียงใหม่ตัวต่ออีโอแกสกลาซาตาเชกตอเลฮาลาคอปาเนาะคือนาริและตุเลนุยนาริกันนาดอบกากว่าดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุยคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZโอเคสกอลซาดีอีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซนะเบอร์โทรศัพท์เติบเบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาบานุ้ยนะตาเชกตาดีอีแฮตัวโดดตัวจบละซาเซแต่เตลเนโอแลตอกันนาเลวิทยุกันนาดอบกากว่าดอบกาโลออนไลน์เนาะคือกันนาเซเนาะเดอร์ดิซอลเลอร์ฮิกาแฮตัวโดดตัวจบกาเทวดาซื้อยูทาเกลพัตติจักคำโอเลอร์ปัลลอคีเนาะสาเกอาลีโอเลอร์เวปูเตวดาออซิกยอกยอเนาะออซิกยอกยอดิซอเตวดาออซิจิกาลอชิเกจังเนาะเดดิซอพาตีจะคัมเนาะโอเลอร์ปัลลอคีเนาะเนลีโอเลอร์เวปูเนบอบาตื่นเล่นนะเตวดาออซิจิกาลอชิเกเนาะเตบาออราวาอีกาเดแต่บอบาซิญาเนาะเลกาเล่นนะหูวิทยุวีซิญาพาตีจะและพาตีจะคัมโอเลอร์ปัลลอคีเนาะเดแต่บาคืออติทีดิซออัพลีซจูทอเนาะดิเนจ้านี่อัตโคเตแค่ก็การสตับเปอีเลกาแอดอลเลอร์เกอคริโดเกนาตาซาวีควาปอลเลปเลควาหรือโพทาโพควาคริโดเกนาเซเนาะโอมูชอเปอร์ปื้อพอมอลาเนาะชีวิตมาเศร้าจางชาตินี้พาร์ทหนึ่งมีว่าจะจะเซร์มือเจ๊เนาะปะยออาตาโอมูดกะกะเนเตเซเนาะมาจากตะบานน้ำเมียเปิดคือทอแก้ปะยอนี่ปาเตวดาปลาบาผัดสูบผัดซาชูชูเนาะจะทอดเลือดปลาโอเลือดปลาหมูเพอร์ปูแล่เนาะนึกว่าเนาะเสียเลือดก็แก้ทอดผสมโฮเลือดปลาหมูเพอร์ปูเนี่ยเด้อเนาะเสียเลือดก็โดทอดเสียเลือดก็เคยทอดเคยทอดวิเสียเลือดก็โดทอดได้เนาะเดือดตื้อเลือดไข่อีบัตโตเกาะตาอาเมียจ่าเมื่อจ่าเติบบัตน้ำมีวะว่าก็กันนี่โยโจแต่ก็ดับไปเลือดนักสู้โอ้เนาะไปสุ่ยไปทีแล้วว่าเกิดมันเนื้อดานี่โอ้เนาะที่ซอประมาณเซก็กะโอเลือดตึกกะเกิดตัวหนูตัวเกาะที่จะรอเกิดแล่แล่ปะเนาะที่จะรอเดือดเฮ่เฮ่บ้าดอกปื้อแหวมือกับปฏิพื้อพีก็กันเนาะที่เดจ้านี่เมื่อขอไปเคยดูกันนาตาสวีเนาะตาสวีดอจินูอ๋อสระ

สละชีสุวิชาตาดีนี่จะกว่าคืนนะขอดอลเลอร์ให้ขอเนาะจะเลยกว่าคืนนะดีเนี่ยต้องขอเด้อแต่แค่ก็การรัศตะเวอีแลกันหนักกว่าตาซาวีมาเจสซี่เนาะสละคือบอตาเตอร์เพลเนาะ

บ้านพระโชนจะสาบแช่งหลงผิดให้ย้อนคืนมาวิญญาณบ้านพระโชนรับรู้ชื่นชมและอวยพร

Cứ tờ ly ta xa vì nó đi xóa lơ đọc về khi đâu cơ nà nó mới khó lóc á đâu về tôi được tôi chụp gặp hay lơ online thế về đã xa cơ nà ồ bữa nay ồ lơ chả lẽ hay lơ mẹ cho kỳ tâm bồn mẹ thủ âm hờ mẹ là nói về kỳ mẹ nó đỡ mũ khổ chú nó thế về đã đi nè nó mua cô chú mua cô chú chơi ta cố lo chế nó đi nè cha đờ nó đi sao chơi tè này mua cô bà thu quả cái lý do tè về đã lơ có chơi tè thắc có bà được bài ý mua cô cô chú ta bà lơ lùi chỉ phần trăm nó đi nè cha nè bà lo bà đó là xa lơ ta lê ta kê ta ô chú ô kê nó đi sao mua cô chú nè lo nó quả bà lê ha cứ cứ rai nó đờ lơ lê to là nó ô lê to là bà gà ô lơ lâm phun nó lê ha cứ cứ là thơ cứ là thôi nè nè tớ bỏ ra nó bà gái đi ô lại tớ lo lơ lơ tạc lơ tạc bảo chế đó lơ mẹ hồ sò nè ô chế nó đi sò khi cái nào ta sao vị nữa khó chứ quá khi nào lơ lơ hay khỏi nó lại gái lơ khi cái nào ta sao vị nó mẹ là nói vì mẹ hồ sò nó ý gà hay quả đập gà ô ami ta khoa nó thì nên cho được tập được có gà nó ý gà cho cái hết tế ta cái chỗ đó chỉ kè đi sò lơ yết xa to cho đó 33 nó pò nịp gà lơ lê cho cơ sù nó lơ cơ xịp lử nó ô quả áp lửa lơ khi cứ lạ nó 2 ล้านเม็ดเนาะตาตะกี้ตัวบอลเลอร์เวเชียงดาวเนาะตาตะนิยาอีเนาะแพลเลอร์หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเนาะสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือเนาะแกเยสาอาตามาหล่อเนาะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนเนาะอนุเกเซอร์กยาเซอร์ชีเยเนาะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจชายแดนอนุเกเซอร์ชีเซอร์เนาะเดอเตวดานี่แหละข้อกว่าตาดิซอลเลอร์นาฮูตากระจอกละกาปาเกอร์ช็อกโคสูกระสิบลือเนาะกระสิบลือยาบ้าเนาะเกอร์เฮนเนอร์ตาตะกีตะวอลเลอร์อำเภอเชียงดาวเวกิแม่เนาะและข้อเวดาตุเลอร์ตาเชอร์กต่อคีนารีตาคิสูเนาะตาคิสูคินารีเลอร์ตาคิสูเนี่ยเนาะเดอละกาโตโกะมาตกะเตอร์โชเนาะอาแกรถกระบะเนาะรถกระบะดิซอลเลอร์เฮนหนึ่งเกลมือเกลโบลาข้อตานี้เดืออาเคกกว่าเวดาเนาะเคกกว่าเวดาดิซออากิจาเฮตโต้จะหรอเนาะดิซอพอเนบกาเตอร์กาเนาะดิซออาดอมมอตการดิโชอีพอมันเนบปาร์กาวีก็ดอตัวก่อนดิซอจิตเต้บุคนี้เนาะตัวก่อนเลิกก็สิบลือตาบาเลอร์อัพเลอร์คีกล่าเนาะ2 ล้านเม็ดเนาะอัพโบวดาเลอแต่เดือดสู้เนาะผ่าเลอตะโกปูเนาะเลอปาชิโนเลอตอลอคีนี้เนาะไอคาเดอร์พอนิเวดาต้าเดอร์ชูนีเฮเลอร์เยซาดอลเลอร์ตามเยซาตามมาหลอสถานีตำรวจภูธรนาวายอำเภอเชียงดาวเนาะจิญอเวดาเลอร์ที่เกาะอาตำรวจพิกะและสุญญาปาเนาะดิเนจาเนไอคาเนดิซอบาคาเดอร์ตาแจมูกสิบลือเนาะเยซาเนี่ยข้อกวาดช่วยเวดาทอโบเยซาซูโบลอจอลโอลกอเชอร์ไม่หนาหูตะกิจจอลเดอร์อะข้อกวาดเวดาทอโบนะดิจอลเดอร์เฮเกบาบาลูพิตามาตากวาดช่วยตาดีเจวิกระดอมเลอร์ดับเบิ้ลแวร์มึงกับพาร์ตี้พื้พีเนาะตาตจายายอีอาตือเรเดอร์เพื่อกระจาว่าเนาะลอชอลเลอร์เลกาเนื้อกระจาเมเกเนื้อโพนลีเมเกเนาะและโอบูโอตีและแจ้ตาตจายายอีเนาะหนึ่งแกชมกว่าห้าคือแกล้โอจอจือห้าคือแกล้กอเกดเนาะดิซอมข้าอีตาพี่ตามมาดิเริ่มกระดุบกับปรับพลวัตดาเลกาเริ่มแม่แกปยอเลเลจเวลี่เนาะแม่ชมกเลิกคือกอเนี่ยแกล้โอตาพี่ตามมาเริ่มฉอดช่วยมือเริ่มประกอบตาจะจ่ายอีเนี่ยโอเนาะดิจะรอเดอจะรอซาเดอปะเริ่มแกสู่ซาปราปอกแควมตานี่และตือรอบตอนนี้คือห้าคือแกล้เจอรอซาจะรอเลิกเลกาเลเอดอเลิกคือกอเนี่ยเนาะไอแกตาเลิกตือรีวะเฮบัตที่บัดโดเดอคือจ่าบากานี่เฮมาเอิมมาซอกี่หรอซาเนาะเฮบากันนี่คือประเทศเรากว่าเนาะคือกลุ่มคือเจตเนียเนาะมาเอิมมาซอกี่หรอซากว่าดิฉันรอเดือดตึกีวะเนาะดิเนจ้าเดือดกว่าแชร์ก็จะรอซาเนาะค่ะอินเนตาเลอร์ประตูเจอมาเจออู้เนาะกว่าเลอร์เนอร์อยู่จนแต่ก็ได้เปิดใจอ้อถอนสุนซาแฮตัวเดือดตัวจุลซาเนาะดิซอเลอร์แกล้ก็ปานี่คือถอดซีเนาะแต่ช่วยมุกก็มีก็จะอัตตึกีบะเนาะ
อาตือบาเวียก็มาที่ก็ตลอดพี่กะจีเนาะอีคันนี้แต่ว่าบาสิญญาเงินนะโอ้ยดับเพอีเนาะเลยกันหนาดอกกว่าตาสวีดอกเติบเพลิดคิดเพลิดดอกเวเปิดทอลเลอร์คิดเลอร์คิดเดอร์คือกันหนาตาสวีสืบลุ่มเพลิดเนาะเนาะเมจอจุยอาตาคว้าเนาะเมเริ่มจะหรอตาสวีเลิกก็คือนอนที่นี่จ้าเนี่ยจุดที่นี่ฮะคือผ่าที่แบบบาลาเดอร์เหนือเคยกันหนาเลิกจอดจุ้ยก่อนเหนือเคยกันหนาเลิกเพราะก็คือขวาจะฮะคือนาจะทีที่แบบเดอร์จะก็ถอดชุดเลิกก็คือจะเปลือยจ้าคือไม่ทีจะคือออทอเกนด้านหน้าด้านนอกทีนี่จ้าเนี่ยกันหนากว่าตาสวีเตอร์เปลือยคอเลอร์แอนาเตซีเนาะวีฮะเกย์กันหนาดอกตาสวีเลิกเหนือเคยโดกันหนาเลิกก็คือเราจะเปลือยนึกว่าอีจะคอมพิวเตอร์ใครอะอ่ะแม่มาซะเดี๋ยวเจอออทอตาสวีเดเซเลยวิซาจุเจอออทอกว่าตาสวีเลิกก็คือสะเพลที่ดินเนจ้านี่เนาะว่ะเก๋กว่ากันนาโชตาสะเพลเอ๋มะเนาะหากีกันนาดอตากระจอตาบ่บายให้ก่อนเด้อเนาะ

เนาะอ๋อทอลีตาซาวีปากเงยอาสูอาซาโอเจแต่บบาดอชิแกเนาะจะแฮแต่เดโฮดาฮาดิซอลเลอร์กอนี้แกอัตโตโคตนีเลอร์ตาพิตัมมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะก็อทอมเมอร์เลอร์ปาเลชุลอมีชุลอซาเนาะอาแกตาพิตัมมาลาบมาพอช่วยเกเลอร์โครงการคนละครึ่งเริ่มมาฮานี่เนาะคนละครึ่งพลัสกะเอียกอเกวดามิเลอร์ไทยช่วยไทยพลัสเนาะดิเดจ้าลอปูกีมาฮาเลกาเลอร์เนนเนหนึ่งโครงการคนละครึ่งเนาะก็บลอนเนเดอร์ซาพินอตกีและคีเนนแควอากอดาเลอร์รับสิทธิ์เนาะเลอร์ก็จะถอดเลอร์คือนาริโกคอเนาะคือนาริโกคอวีเลกาเลอร์เตนเนหนึ่งนอกคอวาวีก็ดอบัตสวัสดิการแห่งราตโอบาเดอร์ชุลมีชุลสันเลือดซอเนาะมุจาเนบามีเปอร์เจ้าแต่โพดอลเลอร์แก็บกันหนีติชิก้อนหนีถอดเสื้อปกโคเนาะและชุลมีชุลสันเกิดต่อผ่านเลอร์เนบัตประจำตัวประชาชนเนาะเลอร์เนอร์โรดเบย์วิกาโดเนอร์โทรศัพท์มือถือโชว์เนาะเนอร์ทูเน่ดาวน์โหลดเนเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะวิกาโดและชุดเรามีชุดโทรศัพท์พี่เน่เนาะเลกาเลอร์อาปุกิเนเน่สัวหมอเดอร์มาที่จันทร์ลอนเน่และรับสิทธิ์เนาะอีกครั้งเมื่อจะอากอดาเลอร์แบรนเนอร์แบรนเนอร์เนี่ยอากาเกตากอเนาะตากอเลอร์เกวลาดามีดิซอลเลอร์ไทยช่วยไทยพลัสเนาะเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังนี้เลกาเลอร์เดอร์ตเน่อัปเดตเนาะเลอร์แอปดีกว่าถึงแก้กว่าเลื่อนโทรศัพท์มือถือค่ะอีเน่ในอัปเดตเรียบาลานี่ไม่แต่อัปเดตนะทุกพลาดเอาวะเนาะวีและชุลมีชุลสาลงทะเบียนเนาะวีก็ได้รับสิทธิ์เลิกก็จะถอนเลิกคืนนาริกอคอเนาะเดอร์กันเนสัวหมอเนอแควเลิกมือนีมือซอเตอร์ลามิถุนายนเนาะดอก็เหลือลุยลาเนาะเลพิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนาะอีคันนี้กี่เห็นร้อยดาตาบาลุยเมอเนาะมิจากเมอเลิกเนสัวหมอเนี่ยตาบาเลิกตันี้ตันเลิกคือเลิกคีย์บอร์ดที่ซ้อปะดบปะปากเกิดโตเจอมาเจอนาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะประเทศดอกกว่าแม่เมย์เจ๊ตะปอเนาะปะดบปะปากเกิดเฮโรนาคือชีนึกกระจับอัตถุทอดอลุยชีเนาะเดอเลกาเลิกนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่ซ้อก็เหมือนลานี้เนื้อแลเฮียตาเปียตาและเบอตาบาร่ากว่าดัดดีมองนี่ตลาดเสื้อปลอมอ๋ออีกคันนี้ปะดบปากเกิดเฮโรนาที่ซ้อเลิกไทยช่วยไทยพลัสที่ซ้อคนละครึ่งเจ๊เนาะเมื่อจะเกเหรออาร์ทอมเบอร์เริ่มแกเกเลอร์ตลาก่อนนี่เจ๊แช่ถอดเติมมือก็หลังนี่เสื้อปอนเนาะอีคันนี้เกเหรอหน้าตาบะอาร์ทอมด้านมือปอกแกเติมมือเนาะเหรอหน้าลุยลาที่ซ้อคนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยพลาดแต่ขาดเจ๊ที่ซ้อมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแล้วก็เริ่มมัวเริ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนตบะมาแต่น้องมีว่ะข้อตื้อแล้วตัดชื่อก็ต่อเริ่มไปแล้วส่วนหมอเดิมเนื้อแลเดินไล่ช็อตเนื้อบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแม่ตุ้มเลิศหนึ่งรอแพ้เลิศอาแก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบนี่ไล่ช็อตจ้ากว่าหนึ่งแก่จ้ากว่าเลิศประชาชนเนี่ยค่ะอีจะแควนี่เลี้ยดที่ซ้อเลิศอัตุตะเมือนะคะนี่จ้าเดียร์เราติดเราเช็ดเนาะนี่เนี่ยเขาไปเยอะเลิศบัตรเลิศนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอ้คนละล้อหรอและส่วนหมอเจ้มาซะที่ซ้อเออจิ๊บว่าจะเล็บเปลือกตาดิเนี่ยบ้าเราเมื่อจ่ายอะไรกันเลิศเราปลุกอีกหนึ่งหมอโครงการคนละครึ่งเนาะอีกคันนี่แต่บรอยังก็ไว้ดาเลิศไทยช่วยไทยพลาดเนาะลูกอจะถอนเลือกคืนนาริกอคอซาพินาตะกี้และชุลมีชุลซารับสิทธิ์เนาะเลือกแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะและก็เลือกต้นนี้นอกขอดีกว่าเดอร์ที่ซอจุดเต้นี้นึกมีติชิก้อนนี่เนาะเดอร์ทูนี่ดาวน์โหลดเนี่ยเลือกแอปพลิเคชันเป๋าตังวีและลงทะเบียนแล้วซอส่วนเมื่อตาเช็คตอนนี้ตาบาเลือกเซอร์นี่กะเมื่อบาตาบาจะคลิกนอนนี่เดอร์ปากเกิดเต้กันนะเลือกนึกกระจายนี้ต้นนี่เนาะอีกค่ะเดอร์แกตาล่าเกแกตาพี่ตามาล่าเกเลือกอาเกเดอร์ดอปเปอร์แวร์เมื่อพาร์ตี้พื้นพีเนาะแฮตเต้บอบาสิญญาเงินนะโอเวดับเบอร์อีกันหนาดอกกว่าตาซาวีตะเพลมอมาเลโกมาเลโกออลหาเนาะกันหนาสกอเนาะ

No, tadi aku tahu kau berkira rupanya ini nyai lo ka macha eh mutu kha ni sini tu do la sa de chai chatri no tai da sa o tho ta sa wi le o sa sa ma ta sa wi la so da tu phle no di so le di so le cha le sa mu ta ji si nya le so ai men loi ni a ke chai chatri a mu no de a ma tho ro ta sa wi tu la so da tu phle di soแต่อยู่ซาเลนนาเนาะวีเตอร์ดาตาซาวีก็เผลอเลอแม่ลอยอื่นเนี่ยแม่ลอยแก้ปลาเลอมาทอไวดาเต้ทอไวดาดาแวเนาะดีเดจ้านี่กันนาเกตาซาวีเลอแม่ลอยตาตือตาเชอร์ก็ต่อเลอเนาะวีก็ดอเออตาเชอร์ก็ต่อไม่อดีเนี่ยกันนาเกหรือโพทาโพตาตือตาเชอร์ก็ต่อเลอเนาะเฮตุก่อนละซาดอเลอขี่ดอตินีดอตาเชอร์ก็ต่อดีอีก็ขอคุยนารีและตุเลอนาเรติชีฮาโลคอปาคืนนารีและตุเลอนนุยนารีเนาะเบมือซาฟีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจบีมอตเตอร์มือก็ราตามลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าของชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็

0: รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
1: ทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
4: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเป็นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเสาได้ แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิด

0: วาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทางนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
1: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
3: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
2: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม ดลนภ

0: ค่ะสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
3: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
5: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก พร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
7: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกจะรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมชการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่ง

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงๆเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมงโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิด ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชัยโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างงามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งไม่ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: คิดถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่เพียไทยไงลูกแต่ทุกคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นรัชกาลที่สิบพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่เกือบทุกอาทิตย์พอดีที่ว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางประกงฉะเชิงเทราเพราะกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวลดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนใน

0: ริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหากรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
2: นายนภินทร์ ทองศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ

0: Google Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดที่เป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: แสงอาไลสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนรุนแรง จากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2523ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอมีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108ต่อ121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3ต่อ0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮัลซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโรว์บุดบิด1ประตูต่อ0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แมคเบอร์นีย์ในนาทีที่ 90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการ E-Star เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้อยู่ในระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวม ลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชระเมธี
8: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
9: เจ้านี่ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะเจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: โกกว่า
1: เนาะซง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาคือละหุยาชอจิตทกาถ้ามีกือเวจอมออออิลูอาสะและไกเปิวิทัปปะตองาคือมีมาลูจาวิโยงาคือมีเวออออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาคุโลโกอิเปิวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออออิลูถะหะวิออคโลยอถะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกลอตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

về ở bây giờ là hủy gia tê gà lê lê thả ta ư yó yà về ở khó lô là xe chá lèo rai kà ở bộ đá gia ở khó lô hạ yù là về yô mẹ nó hư gà gà chê về ở khó tóc kì chê lè chí mày khó yá lò yá ở khó tóc kì ở tì สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปุตตาเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาที่นาริควายตาและข้อนาริชักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุข้อรายกาโอโบดาจาต่อไกเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบุดาจาวิโยอย่าไปหาติปอทกาดาจาวิโอญอยาเฉาะคะโลงาคือติปอกอกะมีลาแลฉบ้าอุปาลุเชตาวิโอวิโอญิลาหุยาติผักแกติแกไรกะอบุดาจาคะโลงาหืออคอกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอปะแลติกะลีเลฉะตะวิโอยาวิโอคะโลลาเซจาเลโอไรกะอบุดาจาคะโลหะอยู่ลาวิโยเมฮาวิโอวิโอญิลาหุยาคะพอฉิพะโลเชตาวิคะคิเปเชลีนาติกะลีเลทอกะจาเมดอเมสเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลีนาชริจวิโอยากะนี่คือไทมิงกอคะโลแลมุยิคอยาลุลาปุวิทัปปะตองะคือติกะลีเลกะอเจ้ายากะสะเพตอลาวิอานาอกติภัททาเนคือตอดะเลอปูกะกะกิจูติกะลีเลกะอาชิยอตุยอยากะทะคะเดนหะซาดะกิสิเมและยันยิเวียวยะแลชะดิซอคะโลสุนิติปอกกะมีลาเปยะญิแลงะหาปาเมหาปาคะโลยะญอญิชออญิยะญิแลพึนแพวิโยและจะขอทอกะญิหีญิชะขอขอมุขอหาวิโยวิโยญิละหุยะติภาโอเตฮาลิเลเวียยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขกายงาคือละหุคอไรเก่าบุดะเจ้าคโลตอกไอเชวิโยแม่อวิยเนละหุยติภาติแกละหุคอพอนาแล้วนี่คือละหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยหาวิอวิยเนละหุยติภาโองาคือนิเวตยาทาเตสเลเลสนิเวียยาแลงาคือไทมิงกอคโลเยกาทาอายิเตและเยกาทาตาอือลาตาวิโยยะกงาฮุเตกะลิลิกาอาชุโยเยกะทาอายิเตตุเลอาชุโยเยกะทาตาอือดะกิตุเวออเจจเรผาตาลุปิเมเลเยกะโกเวเลเตจิลิลิดะลาตุออคุปะตาคือออติเผวิเจเยกะขอจอดะหอดะปุเวลอโกเลเตจิลิลิกะดะวิจิเมยะคะเยกะขอมาจอมาหอดะปุวิตยาทาเลอามาติจิเตกะมาดะวิเจเลียวล็อกวอชอยัดชอเลียวอบาพ่อเจติดาวิกามาหล่อหล่อเลียวอคอดาเลอบาโตลาวิเชลดาวิเซกวิเจเลียกองาฮือลาหุยาติกาลิเลกาเยกาคอลูจอดาฮอดากาตัวอโปติกาเลติกาโอกาคาเดปิดาแมเลียกาเตเลเยกาคอจอดาฮอดาตัวอโปเลติกาเลติกาฮาดาเปดาวิติกาคอติกานาดาวิเลชเรพางาคือกาจอวิโยโอเคจอวิตยาทาเยกาคโลจอดะหอดะหาดะแปดะวิอจิติพามาลากิวิเจยะกนิวิตยาทาเลชเบติจูวิอยะแลเยกาโคกะปะหะเปจะแมมาเวเลบาดะเวพอจามีจาเจเลพอจามีจากอจอวิตยาทาลียะจอวิเยกาพอจามีจากอจาลาวิโลกปะหะจอวิไลปองาคือกามวิโยชเบชอลียะมีเอติพาเจติดอหาดอกคิดตัวจอวิมาเฮฮอกขับไปกาลีดอหาดอกคิดตัวจอวิรอแม่แค่กว่ามาดาวีมาตีจอวิเลขคำคันในวิอ่อจืดได้ผาไล่ยาเลลี่งาหือป้อกือโรยกาคอลุแทตอลาวิกามาจาลอแม่เรียกแค่กว่างาหือลาหุยาติกาลีลีกาติกาวิรอโกลีพอจ้ามีจ้าเดี๋ยมากระจดตัวปูน่ามากระบาดได้ตัวปูเลี้ยติยาคาลิเลกายุคาวิออคโลหาดับแปดดับวีนากระดับวีออจิสุริผางาคือยาคาตาวิออคโลกระจดวิจิแม่หาวิออวิออเนี่ยระหุยาติพาวยะนี้วิออยาทอกาลีนี่คือไทมิงเกอคโลแลยาคาวิออนี้ทาลีอายิติดับวิออนี้โยเลี้ยไล่ปอวิออยาคโลงาคือเยกาควิชาติภาอาชิยะเยกาถะโลโกอายิมาติเจโกมาโอ้ลีวุจาวิโอบาวิโอชอปาโลโกอายิติปุจาเจลีอาชิยะเยกาเวอคโลเวมิยะติภาโลโกอายิมาติลีชวาโกอายิติปุจาอะโลชอยะกาไลจิจอวิโยเลชวาชอเตเวเลลีอชอปาติภาตุโกดาลีอชอดาวินะยะคะติภาชออชมาดาเวลีกาจากาดอทาเจนี่คืออชติลาเวนี่คือหาวิวาวิตุวิคาเวเพบดอหาวิกาพุเวติยาทาลีอชเตเตวิมาเฮเวติภาลโก
อันนี้คือเป่ามาลาแม่วึกพอยวิโยเลยกาจากาโดทักอชอบเปียก็เวนะเลยหาวิโกวิออยากกาละกอชอบมาหมอที่แม่เลลิขอกาจวิโยเฮโกลิงาคือคาเดดวานี้เลยฮาเลท่ามาโกลิแผบอดอหาท่ากาจากาโดท่ามาโกเลยหาวิโกวิออยาท่ามาโกนี่คือธรรมชมาบาเลคาท่ากันนี่คือเกียวเชียลาวิชอเลนี่คือเยกาโยเลยฉะนั้นปัตตยานี้คาเดกอพุดวานี้เลยคาวิติมุทานี่คืออโลนาปติแต่แล้วอายุติจวีอชอปาลานี่คือวิเยกาลาลีไลกาโลโกลีฟื้นมากาวิกะจวีโลแม่อวิอันยาระหุยติเผาเชื่อเบื้องยี่ห้าวิอยาโคโลกะงาฮื้อลีเยกาขออาปาฮาติพามาจาวิโยเยกาบาดาวิกามาจาเมคเตเลลีเยกาขอพ่อมิมาบาดาวิมาจาลาวิทัปโตยายปอลาวิชกากาที่อีกเวจโกมายายปอลาวิอีกเลชมชกเกติพาชอเตขวาเกติขอกาที่มาตาลาวิเจอวิอันยาราหุยติพาวงาคือไทมิงโกอคโลกาญีฮิงาฮาขอชงาขอเลียนขอปอตาเวลาวิออยาคโลกาคือไทมุมีกะเลชอมอจอมาวิมุมีแพเกโอวิแม่เลเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เวนะชอมออาสาขอชขอคู่เวนี่ชเปเซจอเวเลประชากรมุมียาเตฮากาวิออคโลนี่ชกาชอชอมอชกเกจอวิเจเลยให้คนยันยิ่งเวชอยาเอปอลาวิเลเตขอเกเตขอกติอีกเวเลยอยากให้ชมชกเกชอเตขอเกเตขอกติมาตาลาวิเจอยากให้ชมอาศักกาลาวิติยาทักวุสพ่อคนยันยิ่งเสียเลยวิอญญาหุยติพาวกติจามากากุกันยิ่งหาสักกาจักกาโตเลยเชษาจอซาปุวิพ่อกาคนยันยิ่งเสียเลยนาเขเวเตพักกติจามากาลีนัชฟุกาปืนัชเยกาเขเวอารมณ์จะเมย์อยากให้ดูอันยิ่งเสียเลยชมดีดีเตเลยันเนื้อตุลาวิมามาลาโกกาติปาเลใครเกให้เลกาติปามาหลอเลมาหลอแล้วก็ชุมเมียวคโลติกาติกาจักวิโยเลจะได้คือกะงาคือให้มีกอคโลวิชอลอกวกาคือคือวิลอกจะมาติกาหลอเจโกมาเลจะแล้วปะตอบอมมีชอกาจาเชเวเลมาเวนี่คือให้มีกอคโลลุลาเลกากาจาลาเชวิชอมอมมีชอเล่ามีชอกาบูชาชอเลมมีตอมมีกากาจาเวกาส่วนแรงพ่อจ้าดาเลอขอปิตาวินะเฮียคนยิเวตยาทาเลยงาคือไทมิงกอคโลกะอาชริคือวิอยาคโลจะเคยแพะเกลโลแม่เรียกแต่และชอมออาสะจูซฮัซเวกะก็มาวิโลจิอาสะติฮักขอคู่กะเชวิกะกะทิมากิตุโยเจเรียกุสพอนะเรียอโลติฮักขอจุกมาเชกาเลงาเคโกมอละกุกะติจามากะละกุแพะจาเลยเฮียโกยาคาลีเนคือลาเซคอจวิมาเฮเรียชอยาวิอาสะชอติจิเลเลกาลีอาชิโยวิโยยาจวิโยนี่คือวิอยาเปือละกุคามาเชกากะเชมากะเรียนี่คือวิอยามาปุฮิละกุคามาเกกะกะเกมากะเมจะดับปตองาคือติกาลิลิกะอจอยาชริคือวิโอคอลูแลลิยากาคอจอดาฮอดาแลลิยากาคาเดทเพลยาปายาเมเตเผาซอซึกาติปอลามาตัวปูกากาจุจัตุลูวิโลแมแต่ก็แลอวิออนยาลาหุยาติผัททําเพเชวิโอจอยาคาสวิโอลอซาตาติผาอยู่ละแลลิจะเคชลากาลาวิโยแม

อวิญญาณลาหุยาติพาโอนหุยกาเฮเวขันนาทีเยเชเลนาติพากุยกาเฮโมจาเลติพากุยกาเฮเวกาติคือเตี้ยเฮเวโยเอกวงาคือชอยาชอยกาเฮเวติกาเลติกามาชุดาวิโยเลเยเวอยากามาชุดาวิโยเจราปะโตเลงาหูยานีเชซาจอซาพ่อเอาสาวสาวพ่อจ้าดาเวมอสละอูติผ่านะลียูคือทูมาลาตาเวเล่ติแกนาสิแม่งาฮึกาให้วิชเลาะแต่แล้วก็เสนาทีเจอยาเยเวชออาจจะมาหลอดะเจโยวิกาลิงาฮึกาให้เวแลงานาทีตาแลติชนาทีเคอยาเยเลยกะคะเดให้จอวิเจอละกอิกาให้วิชแลลิงาฮึกาติเนปขอเนาะซาแปกาเซวิโยซาแปเซวิตยาทานี่คือออตัวกาทุซเวนะเลลากาฮอสกอปิโอกูลิโมคือวอลาโกเรียกครับเดกาซเวนะซาแปเซอะเลเรียกคาเดกาทุซวิโยอีกาให้ไวจาลอกออีกาให้มาปอกอมีเตผาจอวินะไมกาลิกาคาเดให้มาปอลอกอเลออสสามารถดักแกเลออสตอจเวเตผากะแพกไลวิโยเจราปตอลิงาหึกาให้วิชเลออยาคาเดเยเลเรซาแปคาเดเซเลติกาลิเลคาเดทุซปึกขอเนาะเรซาแปคาปึกะก็ขอบาวิโยลีเนคือตัวซาเปลีลอยตาติโตลาเมลีซาเปเซียวิชคาเดก็ขอชบาวิโยเขาคนเนคือสอสากะแกติเลเลอสอสาติผักกาดวิเจยกว่ายืดจารอลีกาให้วิโยยากะคาเดอยู่แล้วลีให้จารอลีซาเปติคือคาเดสุเซลีไม่หลอกอปินคือติผ่าติออกรถมาปอดอกอปินอยู่วิแม่ลีดักเกวิชกายืดจารีดักเกตูติเชปุวิชอลอกอาสอสากะดักเกแล้วตุกะเชซาปุวิโยยาคังะหัวตุลีมาดักเกวินะดักเกตูมาติมาหาไซกามาให้วิลอกอบึกะซลาวิเมลิอสุตอจะวิเจติมาเฮเฮกอสอสาติผักกะเกมาเกมาดักวินะเลชยะชออบาพ่อกะกะดักเกปิวิเมอบาพ่อดักเกวิชกะเลอขอพ่อดักเกลุวิโยเฮกอขอพ่อดักวิชกะอบาพ่อกะดักโตลาวินะเลเฮกองาหัวตุเลอสอสาพ่อกะดักเกตุกะคะเดกะติกะคะเดกะเฮเลสะเปคะเดกะยิเซชวิโยเฮกอตินิเวคอยกะคันิปอเฮเลติผาลอกอตินินิปอเลยติผาลอกตินติปอเจแต่ลอกอีกะเฮวิชตินินิปอเฮจอวิเจมุซอซตุลาทาติปอเฮเลมผึมาซเซทาเฮบาเลซวิลอกอในหัวตุกะก้อยลอยแกเตโกเลซกะซเมวิเจอีกะมาเฮเฮติซวิชกะเลออซอซาพอสุตอจเวานาติผาแพกไคลาวิชิเมยกอตาวาตาวาลิงะฮือชอกเอโอเกกะติโอติกะมาเฮซวิลอกอเลเชื้อแบคทีเรียติผานในหัวซอซาคนแน่กอคือกะก็แน่ก็เรียกุชก็แลอเลมือละก็แลเลอสอสาพ่อจ้าดาวิอสู้ต่อจื้อเวจื้อเวแบเวได้ผ่าแพกไกลาเวเรียกว่าอายุจาริมเผือมาจื้อเสถากะอีกะคะเดแห่เลยจื้อเฮก็มุซอนากะเลจื้อตุลากุอีกะคะเดแห่บาก็เลียงะฮือจื้อมือจัววิอตุให้คือให้บือกะเลก้อยลอยติแกะกะอีกะแห่บาเลกะติเวละกูอตุกะอปิกะฮอเวเรียกกะอีกะคะเดแห่จอลมซอมเผือเรียกแต่แลอีกาเฮวิโอยาโยวิกางานาทีตาลิติชนาทีคาเดอายิเตียเลนาลิซาเปคาเดเซเลติกาลิลิคาเดกัตเจเฮเลเนหัวซอซาดักเกกาตัวโปลิชกาอีกาเฮวิทาจาดาวิโอลออยู่เวลาเลงาหัววิโอเนียละหุยาติพัชชาเกามาลาวิโยแมและอย่าเพื่อหาติปอชดากระดาตัววิอลอติพาเลจะใครไม่จะได้ยอมแม่โอกาปิลาเชวิงะคือละหุยาติกาลิเลกะอบูจาติกาลิเลซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาปีอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
9: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยนแน่ขึ้นตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่ออย่าจ้อนาลูเนื้อเกินแน่เยอะๆบอชนแน่มางามาอาเขาช่วยเยอะโยกานาลู
1: ชอบชอบชอบโยกานาลูก็ดูยอมือจะสาดูแลยาอ๋อนักก็ลูกคุณยาอุตาจะสาดูจีอ๋อหลังในยานีอุ้มรัวแม่บัดประชาชนยาอุดูจันนังเดลีแน่งาหวงเกินีโลคุมยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเนอร์แมโรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮอเดอร์อโมบาดาเนอุมายุ

เอาจุฮากะกอฮอลิดามาเดอะเยนีมีดาโดมอนาทะกะสุนอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนะกะสะโบจะมีงาซุมเตตีงีเยจะมีเหยจังเลยนะเมเดแกมาเมฮอปายอนยุมดาจังอาเดเยเนียวทะกะปอชอยมีดาอุฮาเลฮอนเนเปียนซอจุฮากะกอฮอลิดาอะ อากะกะมาคาตะกะแอปพลิเคชันไฟล์ดีและคั่วปาเนอร์อนุมายานะมีดามาบิเคเจเดอานออายามกะดูนะคอนิอานอติบาลาติเชียนะอานอสุมเชติบาลางาซีอะคอนิพังายะโกชูเอกะนิอะซัวมาคาจะบอนายอปายุบอนเจเดเมเมือนะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และติฟอลัวกุมอุมมือดาลัญญานิทีมเชียงใหม่และคั่วเธอ

0: ยาโป้นาลูอุ้มเฮตาฮอดังเงอุ้มเฮฮาเล่พีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลังอะเล่สีลังอาอาดีมาเน่จังเงดอดเจอาปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเน่เฮดอดอตอลูช่วยยามอดอดลาเน่มัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนเนพีลาขับยานาลาฮอดเน่สาโก้พ่อป่านาโก้ขวานีเปียลันยังอาอาดีมาโยกานาลูกุมวันเน่มีจามาเคนีโยฮันเนยับมุนเนยับเพอเลอเธอโลไทยเนเชอร์เนวิกเกอร์มิจามิกาพิเออร์ฮันเนบอชอมมิอาลานีอาบอที่ฟอลเวคเขาที่ฟอลเวคกูมันเนมิจาตาเคเดอุ้มเหมือเนโยฮันาลูเวยิ้มเหมือนจะซาโดนีจอนยาผาหนึ่งเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกล่าวงาเด
1: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินุก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูโฮอีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากากายกุญญาเออร์อายุเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาชูนีสีโกจำยองโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่นีเออโกเยงาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญา
2: โอเชชัยโอเบดาจ้า
3: โอเบชอปเปอร
2: ์มาซุงค่ะ
3: กว่าว่า
2: เนาะจง
3: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: 人有干那过年不就呀？过个不里面里的过个啊个啊，也是吃个来哦，阿姐嘛靠多的来没吃过的来哦，像路太难了，人有你太少干来，是我那位吃干的啊，人有爱把好人有回来了去了说呢，我把那大傻工来哦，比对嘛来啊，人家干么子哦，拍带空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างเงี้ยหุ่นนักวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นแย่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์พลเนงานอย่างเงี้ยอันนั้นนักวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบารานีพังอายากูเชื่อวิวกับซุ้มการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาฮอลเลนนักวันนี้ที่ชกกันแบบนี้ย่าร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดกุญแจมีชุดตุ้นยาตัวคนนี้มือเชื่อในสันนิษฐานแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนน่าเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออหอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเพื่อนน้ำเงี้ยนี่อาเปียกข้าว

有一波有路头马的，啊爷你咪看呀，有个那路呢，老爷你哦爷你哦，伊那那，就那个那查拉梅爷你啊，老晚阿天，伢那伢呢爷你，他咪呢你们姐伢呢，哎哟，车门呢提好路哎，就他妈的爷你的，就那个老无所谓，伢那快活的伢呢，那里爷来呢，我啷个呢要同住嘛爷你啊咯，你们几个提好路哎喽。พจดามาเดียนี่เดียอินนะสมบูรณ์จอยาแล้วเลยนี่สมบูรณ์จอจอกายานะอันนั้นที่นั่นแล้วพัชรามเองเนี่ยเธอมีแนวล้อนิมจีอาตามาอย่างแล้วพี่บอลล์แล้วที่ขอรู้แล้วกางานก็จะกับเอกากานะฮะดายาเตอเดียนี่เดียเธอเนี่ยนิมจีก็เลยมันทำให้นะขอนิทียานามายากาเกอเดียกาเกอพายล้อนิมรัฐบาลไปเนี่ยโครงการจะโดนเนี่ยชอบบาแล้วแล้วมันถ้าถ้าก็ถ้าก็อาคารโนติโปแล้วพระจักรเอกาปนเนี่ยเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเออถ้าก็ถ้าหุ่มนาลอยเงี้ยเออถ้าไม่ได้มายากาเกิดเดือดคานโนชนเทเนน่าหาดันยาแต่น่าเย็นนี้ถ้าก็แล้วมันถ้าเดือดน่าขอเนี่ยลอยอันน้อยยามก็แล้วน่าขอเนี่ยช่วยแม่ดอนยาพายแล้วชนเทเนน่าหาดันยาแต่เดียเงี้ยเดียไอขอนี่เถียนาฮุโรจงไอเถียเงี้ยไอรอเธอแหน่งาลอยเอามาดูเลยแล้วลอยช่วยเสียบ่าวขอมาจ่ายเลยแล้วนาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกวถึงเลือหมอเมียเลแล้วรัฐบาลปนัดประชินชบาก็จะหมอเมียเลแล้วรอเยี่ยวไอ้ขอเนี่ยนากายมาพักจะเล่รอนากายเนี่ยยุ่มเบลอถึงกับแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วปนัดชมเมียดองเออมีเนี่ยยุ่มขอเนี่ยถึงกับเธอพอยาจุดมีเนี่ยอาจจะรอยาจ้าชนเนี่ยอาจจะรอยาเกินยาพายแล้วรอเลยนี้ให้ฮอลโลยาไอเนี่ยงาเดียเนี่ยเดเธอรัฐบาลปาก็ดูนะขอเนี่ยเธออายุมาก็มุ่งเดินเลยงั้นเอเนทำเองเย่เนี่ยล้อเนี่ยช่วยเสียบาดเดินแล้วน่านัวล้อเจมจ้องขอนี่ทุลงอันละเนี่ยยุ่มยามเดินแล้วขอนี่ดื่มมาไทยช่วยหานะชี้เย่ขอเนี่ยละตาหัวปะล้อยุ่มมอเดน่าเธอนากายาจ้าเดได้ล้อเย่เนี่ยมันมันนี่นายโยกันรู้ชอบบาเกอร์แล้วขอนี่มังเงงอ่ะเย่เนี่ยล้อช่วยเสียบาดจ้าเดือดเชื่อสุ่มลางกับเจนี่ขอเนี่ยเดือดไทยช่วยหานะสุ่มเชื่อลางกับเจนี่และชอบากเกอร์เหนืองานในเย็นนี้เธอไม่ได้รอเดือดถ่ายช่วยหาตัวรู้สิเชื่อละมันจะนี่จ่อเหอรอเย็นเนี่ยโยกานาหลวงขอนี่บีเกินยาและมังเงงาเย็นเนี่ยเธอไม่ได้รอช่วยเสียบาขอมาจ่ารอเย็นเนี่ยน่าโครงการถ่ายช่วยไทยพัฒน์และคุณก็ขอเนี่ยเรื่องหมดเมียเรื่องขอนางงามาจ่าเดินนะมายุ่มยาง่ายในเย็นนี้ช่วยไม่มาดองอันยาไม่ได้รอเย็นเนี่ยช่วยไม่ดองอันยาในนากาจ่าในยุ่มยาเดิมชอบากเกอร์เหนืองานเดียเนี่ยเดียเธอไม่ได้รอยุ่มยาเกินยาเดิมอยากเกินยาพากันเดือดยุ่ยจังก็ดูงั้นที่พบพระจักรเอกมาขันโอเดชันเทนน่ะหาดายาแม่เย่เนียวคนในเธอแต่มาเงื่อรออีน่าจอนงานเกล้าบินเน่รอเลยเย่เย่เนี่ยรีบเปลี่ยนน่ะหาดาพะอาเดียขาก็เกาะอาเดียขาตัวขันโอไอยามพากันยาล้วนพันดานเนี่ยมาเดที่ขอรอจอดามาเย่เนียวหักกันเน่นะเย่เนียวอันนั้นจะแม่จักรดานเนี่ยมาเดเย่เนียวนิมจีหักกันเย่เนี่ยทอนเจออาเดียขาอันนั้นนะคือที่น้องชะลังอ่ะเดียเนี่ยเดียบราสีน่าขอเนี่ยงาสีอาขวน้ำมังที่ขวง่าล้อไทยอันนั้นนะอีน่าวันอาทิตย์อันนั้นนะอันนี่เชื่อเออบราสีน่าพฤษภาคมล้ออาขวน้ำนี่พังงายากุเชื่อวัวเดียเนี่ยขณะขวตัวละตัวเย็นนี่นะทนเจอนิมจีอายามันละคุยเดียก้างงานก็กลัมทามายาบินนะหาดามีนายล้อดัชชัติบิมเล่พนะหาดามาเย็นเนี่ย

อ่ะธนาอันนี้บุยูในชาต่อชาเย็นเนี่ยเราก็เพิ่งในปีน่าหาดาวรอน่าหาเบียวดูโยกานาลูกเดียเนี่ยเขาก็จะน้องปลาอันในน่าหาลาเย็นนี้โยกานาลูกดูธรรมเดียนิมจียงานเนี่ยอายุเฉยเหมือนในที่ขอรอจอดามาเย็นเนี่ยรออ่ะเขาก็เนี่ยนะก็ก็เลยมันถ้าจะก้าดันมาเดียเนี่ยเจ้าเงี้ยเขาจอละคุยนะขอนิทกาเจ้าอันจอนะเจ้าหนีนังเงาะลอยเนี่ยรัฐบาลเขาปะบ่เจ้าเนี่ยแล้วเลยนิทกาโครงการไทยช่วยไทยพัสละคู่เธอเนี่ยชาวบ้านก็ดูเดลี่จากการเอกาโดเลแม่เนี่ยล้อเขาก็เขาปวดก็ดูนะขอเนี่ยลอยเนี่ยเชื่อลังหวังก็เนี่ยเจ้าอินีลอยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมาเดลี่จากการเอกาโดเลแม่เนี่ยนี่อัตกาจากการเอกาโดเลรวยนะขอเนี่ยนี่มาหนีมูลบีปาดงอ่ะเดยเนี่ยเดเธอเดือดถ่ายช่อหาที่เดอร์ฮอนเน่ลอยเนี่ยเธอเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยาวที่เดอร์และงาเดยเนี่ยเดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอดช่อสัญญาบัตรและคู่แม่เนี่ยนี้เดินานัวลอยเนี่ยรัฐบาลปาบาลากูเสียงเนี่ยบาลากูเสียงเกินนี่ล้อที่เสียงที่พับบาที่พับบาแล้วบีหยุ่มยามาเดและตัวเกือบแทยเนี่ยแล้วเธอก็เธอละคู่น้าลอยเนี่ยอามีเมียนะรอเลยนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยาเดินนะบัตรที่เสียงสมญาบัตรบัตรยศินาลุยาแม่เนี่ยนี่เธอมีเนี่ยรอเนี่ยที่ภาพบางบีเกลเลอร์ก็ดูสิญาบัตรและดอลลาร์ในอันเดียเนี่ยเดเธอบัตรกู้เสียงในวิเสียงเกลเลอร์ก็ดูรอเนี่ยเธอก็ยอมมาในบทถาวรนานัวรอเลยนี่อันนั้นเตี้ยในยุ่มดานยาแม่เดและบทถาวรง่ายเนี่ยฮิบบานอันสมเชบัตรกู้เสียงเกลเลอร์รอเนี่ยเดชเมียดอมบัตรวัจเจอยู่หามาดูบัตรบริการแห่งรัฐได้คู่เธอจ่านะบัตรที่เสียงที่พระบาทยางง่าเดียเนี่ยเดียมีเยอะก็ดูนะรอยเนี่ยถึงการร้านทองฟ้าประชารัฐเราอย่าจ้องนรกเยอะดูอินเนี่ยเยอะยังง่ายเนี่ยน่าอายุสี่อายุเมื่อนั้นมายุทธายาเดียเนี่ยเดียบัตรที่สี่เจ้าเงี้ยมายุ่มเจียนะขอในยุคหัวเนี่ยล้อนั่นเจ้าเงี้ยบัตรยศินนรกยาลาล้วนขอในยางง่าเดียถึงการบัตรบริการแห่งรัฐได้คู่เธออย่าเดินนะรอยเนี่ยเธอแกเนี่ยตากแกเผื่อรอยเนี่ยค่าแกแล้วคุณแม่รอยเนี่ยเย็นนี้เฮ้ยขอเนี่ยบาลาซุ้มเสียงที่โปเย่เชื่อบาชัวบาอย่านายเย็นนี้เถียนาล้อลมเมหุมาเย่เจียเนี่ยหุบกุฏิมหุมาเย่ลุทัวหุมาเจียนะเฮ้ยขอเนี่ยทีอาก็ดูสิย่างอาเชื่อบาชัวบาเนี่ยเดียเย็นเนี่ยเดียนั่นมีจ่าเผื่อชัวบาขอเนี่ยจ่าล้อมีจ่าเผื่อก็ดูนะขอเนี่ยสมญาเชิงอาบามาเจียเออล้อนะขอเนี่ยชัวบาเนี่ยเย็นเนี่ยล้ออีจูเผื่อแกที่ยาบาแล้วชาวบ้านเนี่ยเดเยเนี่ยเดน่าคืออะไรที่จะน่าชาชอคนพิการและคู่ง่ายในเยนี้เออก็เดขอเนี่ยรัฐบาลปารอบบาสิบการแห่งรัฐมุ่งยานะขอในชาวบ้านหลังเนี่ยแล้วยาแม่เดเยเนี่ยเดเธอมีในเยนี้ชาวสยามบาดยาเดน่าชุมชนอ้อยเจมาโลนี่เหรออันนั้นอายามเกล้านะขอเนี่ยที่ผ้าบาบาลชีที่ผ้าบาเธอยุ่มอีเนี่ยแม่เดเยเนี่ยเดเฮ้ยที่โพลพัจจาเอกาโพในเลยเนี่ยเหรอมายากาเดินนะขอเนี่ยโยกานารวยยากาเกิดพายเหรอเดือนตาชอหาเดือคาเกยมยาเนี่ยบาสุริการแห่งรัฐและคู่เธอชอบสายยาบาเธอยาเดือโยกานารวยยากาเกิดพายแล้วเลยนี้น่าใจโครงการที่หัวกระดูนะขอเนี่ยเธอก็ไทยช่วยไทยพลัสและเธอมร้อยเนี่ยเธอก็หูนะขอเนี่ยอาหูบานะเจริญเงี้ยคนละครึ่งและเกิดทำแม่ในเนี่ยขอเนี่ยเธอโพนะคนละครึ่งแล้วมาคู่งาเดียเนี่ยเดจิมินแดงอะไรเกินหน้าเทียติปามังเงงอ่ะเฮก็ปวดรัฐบาลไปในชาวบ้านเนี่ยรอรัฐบาลปากโกเชบิ้มกันในชาวบ้านเนี่ยดูเชบิ้มเลยยายุโดแต่งอาเดยาดอลลอนแต่งอาเดเฮก็หัวก็ดูนะรอยเนี่ยเธอเนี่ยหัวบาลติเซียนติพาบะบินแดงเนี่ยบิยุแม่เนี่ยส่วนงานแอร์เกิดรอรัฐบาลปาติพาบะดองเนี่ยนะรอยเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่ไปในดองเนี่ยบิยุอันเดียเนี่ยเดแอปพลิเคชันเป๋าตังปาบาลานซ์เสียงที่ผ้าบาดอ่อนเนล่ะแม่เย่เนี่ยล้อเธอการรัฐบาลปาเดน้ำหยอเยอะไงนะขอเนี่ยเจียมาเจียเงี้ยล้อเย่เนี่ยหอนยื้อเชื่อบาเยอะนะล้ออะดูมารัฐบาลปาโกบาดูแน่แน่ล้อเธออะดูมาเออเชื่อบาเลิกยาดอลองงาเดเย่เนี่ยเดแล้วขอเนี่ยเหรอการจอมแม่กันเนี่ยเย่เนี่ยล้อเธอการโครงการหุ่นอะไรหมดเดนะแล้วเลยเนี่ยอันนี้เชื่องานเนี่ยเชื่อหุ่นเกินนี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยเยอะเดินนะแล้วเนี่ยเธอก็แอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่กันเลยเนี่ยอาจจะกดยืนยันและคู่เธอยังงะเนี่ยเธอก็เลยเนี่ยงะขอเนี่ยเหอะปวดเกือบปูมาเดี๋ย
来推了呢几个啊也你啊按照你请安的你请我用跟你咯按照你请安那好呢那里过了呢我说把人家那里有几千地然后跟你阿阳比的嘛姐也你啊那全部都按阿妈的来多拉了呢了你按照顶那个了呢啊对嘛个几万里了哭了哭了 application 保单了哭了哭สัตยาดองเลี้ยงงานในเย็นนี้น่าเหงาปวดนะรอเย็นเยี่ยวเธอที่ผ้าบางรอรัฐบาลปากดเชื่อพิมพ์ชาวบ้านในอดีตมาเอื้อเชื่อพิมพ์แต่ยาดองหน่อยไม่ในรอสัตย์อาเมียบะบาลติเซียก็ดูยาดององเล่และรอเย็นเยี่ยวเธอเนี่ยที่ผ้าบางเธอตายแล้วยุ่มจีนยาพายและน่าเดี๋ยวเย็นเยี่ยวเดี๋ยวหัวลอยในน้าเย็นเนี่ยรออดีตมาเออก็ดูนะรอเย็นเยี่ยวเธอกดยาตากดเชื่อสีบะยาดองอังไงเจเย็นเนี่ยอยู่เชฟยุ่มเธอเอมาเย็นเนี่ยเออกูยาตากูเชฟสีบาดองน่ะแล้วทว่าป้าที่พ่อบาดตาแล้วยุ่มจีงอันเดบลาติเซียนเดเย็นเนี่ยเดนั่นถ้าอันนั้นเนี่ยยุ่มก็ดูน่ะแล้วเย็นเนี่ยแล้วทว่าป้าที่นอนเนี่ยบาดชอบบางอันเธอเย็นเนี่ยเธอไม่เนี่ยอดีมาแล้วเนี่ยบาดแล้วเธอกูเชฟยุ่มได้สองเงาแล้วอดีมาอยู่เชฟยุ่มยาดองน้องเธอน่ะที่นอนก็ดูน่ะที่ยาตาสมเชฟสมบาดแล้วไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยที่นอนก็ดูนะเอ็กเงี้ยรอแล้วทำมาปานี้บาทแล้วชอบบาทเนี่ยมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยที่นอนก็ดูยุ่มยานะสุ่มยาตาสุ่มเชื้อสุ่มบางก็นี่ยุ่มยาง่ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยบาลายศีนาลูกโหรวยยุ่มยาง่ายเนี่ยรอบาลากุศิงขอเนี่ยแล้วทำมาปฏิภาบาทดองเลยนะดูโคยากุเชื้อสีบายดองบาลาศีศิงขอนี่โหรวยแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวบาบาลาเวียเสียงหรอเอออาศัยเงี้ยเสียงกรณีทุเรศดอกน่าหยอบานาลุรัฐบาลปานเอลดอกเนี่ยเหลือเธอยุ่มจีนยาแม่เดียเนี่ยเดไอคนนี้ส่วนงานเนี่ยเกิดหรอเหงาหัวอายุเสียหยอบเมื่อนั้นมายุ่มยาเดียเนี่ยเดเธอเนี่ยหรออายุเสียหยอบมายุ่มเนี่ยจีนะคนนี้ยุ่งหัวแทนเนี่ยหรอเธอมีเนี่ยหรอยุ่งหัวเนี่ยบาลติเซียก็ดูนะที่พระบาทเธอยุ่มจีนยาพายโกยาตาโกเชสีบาทเธอยาดออ่อนงาเดียเนี่ยเดทีนอก็ดูนะขอนี่ทีนอสุ่มยาสุ่มเชื้อสุ่มบะยาดออ่อนงาเทียเนี่ยเราเธอเนี่ยกูอยากกูเชื่อสีบะมาอ่อนนะเราทีนอเตจอมยุ่มมาเลยแล้วนาเดียเนี่ยเดนี่มีในเฮน่าขอนี่เฮียยอดเจียมาเจงเราเย็นนี้เธอเนี่ยยาเหล่าเนี่ยเราเย็นเนี่ยยุ่มอายามกึ่งละเงี้ยมีบะยาดออ่อนงาเลยเลยยาสีน้ำพายเรานาที่อันเฮก้าปูน้าเราเนี่ยเธอกาโครงการไทยช่วยไทยพาเลรัฐบาลฮุลชอบานเนเธอร์ล้อสุ่มเชื่อลังหวังกรณีชอบานเนงาเดเธอก็ชดเชยบาดยาเดือมากรณีล้อเย่เนี่ยวเธอมีแนวที่อาณาจักรลังเงาที่จ้อยที่ปมมายุ่มหอเดอเฮปวงงาขอนี่ยุ่มหมอมีอะไรและนะขอนี่เธอการแอปพลิเคชันเป่าตังเลยคู่เธออยากยังอ่ะเดย์ยังเออเดี๋ยวจะเจอเบอร์ล้ออยากขอยศเธอการชมยอดอ้อมพาเดอร์ล้อเลยนี่แอปพลิเคชันเป่าตังเลยคู่การเลยเนี่ยชมยอดอ้อมพาเลยไงเย่เนี่ยล้อชมยอดอ้อมพาเลยนะขอนี่ยุ่มยาแม่เดียเนี่ยเดียยุ่มยาแม่เย่เนี่ยอุสเธอก็ช่วยเสียบาดยาเดินนะรอเย่เนี่ยมีหอยเยอะเงี้ยรอร้านทองฟ้าประชารัฐและคู่การเหมือนน้ำหมายเยอะเงี้ยเบอร์เย่เนี่ยแอลคอร์เนี่ยเธอก็ทายช่วยทายพลาสเลอร์และทำเอาไปในชอบานในมีหอยบีเยอะแอลเธอนะยุ่มยาเจียเนี่ยเย่เนี่ยจะโตโตเจแม่หอยจะดูแม่รอยุ่มยาเจียเนี่ยเดียเนี่ยเดียเธอมีแน่รอพอก็ดูนะจียุ่มยาเจียแอลคอร์เนี่ยหมายเยอะเงี้ยเจียแล้วคอร์นี่ดังง่ายเนี่ยเรามาเยี่ยนเจนะคนนี้เธอมาดูเนี่ยชอดูโลเจ้าขันแถวหุ่มมาละสองหุ่มมาเจ้าเราเยี่ยนมาดูหุ่มมาเนี่ยชอเฮ้อเดาเรามาอันเลี้ยงงะเราเยี่ยนเธอก็จะพอเจ้าหลุดคนนี้มาอันเลี้ยงเดียเนี่ยเดียแล้วทำมาประเดี๋ยวหัวนะมาไม่หลุดเจเจไอ้เนี่ยยาหยุ่มเกือบหายแล้วงานเธอเยี่ยนเราเธอมีเนี่ยเราเยี่ยนเฮ้อนะคนนี้เธอก็โครงการไทยช่วยไทยพาสและคู่เธอเราช่วยเสียบาดยาเดิมแหมอาเย็นนี้เดือดถ่ายช่วงหากระดูมาเอรอเลยเย็นนี้เธอเนี่ยยากาเกือบหายยากาเอกาด้านเนี่ยบีซีบีกาเลดเย็นเนี่ยเดย์หากันหนาวเนี่ยตัวชาติบิ้มเล่พนักหาดมาเย็นเนี่ย

0: Thưa na ta cha giải thì biếm hả phở này bị na hạt đã lo gì nhiều giờ na hạt biểu du gì nhà ado nè cha ta cha ngài đến nửa thả lấy mẹ ta cha cho mẹ na gì nhiều hả cái này na lo bị biểu lấy giờ na hạt đã phải lo đồ ư bị na hạt đã nhà gì nhiều à bố trên này chẳng thở à khứ các cọ ngài để gì nhiều để thì khổ lấy na hạt biểu đã má
1: hả con na à khứ các cọ lo à khứ nhị mỏ các cọ lo à hôm nay đồng nhà ngài có gì nào lo mà người nhà thì chỉ mà bông à lo có gì nào đồng nhà à khả năng
2: cái
1: gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái gì là cái都买一买一点一嘞一床啊，去买毛鸡？那有伢嘞不能硬啊，可提毛去买提毛嘞？一那毛可个一看坏了，一看到一个破嘞嘞，就买三米七万就坏。那后个伢哎，看了过些在那个锅了，哦，你那包面了，还可着你那有好不？那一看破屋里嘞买三米七，如果伢哎看了过些在那个锅。啊，留个房啊，来牛啊，姐，你想哪？去嘛么？去么呢？哎，牛啊，姐，他姑他姑哪嘞？哈啦，可是咋个他姑来了？一路哈啦，那二来哎，俺家朋友俺家来俺来了，俺侬哈啦，实际咋急嘛啦？来哪哈哪？咋急嘛嘞？哎，对，来牛啊，老去嘛么了？去么呢？哦，干哪？我不馋嘞，我养啊，姐。有那哈喽，这些养啊就苦了哈喽嘛。那以后他打的那龙啊就苦没了，苦没没啊，我管哈喽了，我管不好有，苦啥不？苦的嘞，龙啊就嘞，苦没没了。那我不好呢有那，说我挣钱呢，哎啊苦没没不好呢，苦啥不少。那苦啥会没啊了，你来了，会没呢也就三零啊，苦啥不多面，哈喽有我就那。啊，苦你莫过些咋来了？哈啦，我懂个娘啊的，那
3: 懂
1: 个
3: 娘啊，
1: 啊，只有懂个娘啊。哈啦，陪我去，啊，苦你莫过些咋来了？那一个啊，不个那，哈啦，一莫那苦莫不苦嘛莫那啊，是二轮了，还二轮呢？哈啦，才几块个几毛啦，来二零啊了，苦嘛莫，啊，我说那个几毛嘛咋落啊？我不两个了，苦嘛不。啊，我那哥哥接我去哪？哈拉么？过山车去哪面嘞？啊，去，没休息呢啊！我，没比过山车要娘来了。老哥，别都接我去，那接那，呼，把他拉他塞都接我去，没拉家个多了，哈拉么？呼，把我送哈拉去哦，没看看了。哦，接我来哪？没看看接我来哪？俺有题没把讲啊，接了个，啊，不打你了。我阿妹提莫不中呐，阿妹提莫不中呐，哈，那天那姐姐说了，没看老嘞，哎呀喽，咱俩同学中啊，那不，没来家家嘞，我都没去看嘞，阿妈嘞，阿姐，苦瓜去你莫中嘞，看老下几只鸡嘛来嘞，那只鸡嘛来，哎家里来了，都看老，去几只嘞，我去看老几只嘞，就没搞话嘞，阿姐看来么？都哎呀，这阿妈，那个金大苗个嘛，阿可你莫嘞，侬没修不行啊，弄来了，阿娘一个是在一点啊来了，没修不行啊，阿可你莫来了，对呐，阿苗会莫有考，都呐，俺侬么子几个啊来俺家苗，阿娘都没提个从岛嘞，俺侬么子几呢，一年过是在嘛嘞，一路从岛啊来哇，从岛呢还那么子几呢，应该就去嘛了。一那，我莫看面哟，我买一个出来去，哎呦，这哪回咯？俺过去过来一步，那一那一个啊咯，啊可你莫就讲，一个那，俺们会莫拍你啊，那，啊可你莫呢？那那闽南拍来莫那会炒饼来咯，他莫不俺炒，我嘛饼，我嘛在路 ngala bila ma lo myo le ne ga jam myo ma lo tho tho ma ngala hu le ga je khala khun mo ji lo chle e ma nga hu le a myo mo ku tu tu ji ga je do mi pa to da tha che le khala o le gu ga jam myo ma e ko ni ko se ku lo cho na gu le ku tu tu ji ga je khala mo ku tu tu ji je go jo ti jo che ni jo che zung a myo mo ku se je da ga je ku ta lai lo आनु दोगा हु नि जु बमेलो खाला नेउ गमि छला गु जि जि जे जे उ बगे मा जि गु हे गेनो ना जिमा मु आ नि फो हक्वा हले जालेङा चलोआ मा फजामा आयो आयो अति आयो अना लो ओ आयो लु जाले मंगेना आ चलोआ लु ते जामा गगा अति अदुआ छ लो जाले ना हो मंगे तिथि फजा छिलो अ छहा Moto yoku, Tetana Yamu, Ajina, Ushimoya Dama, Ajina no Mai, and you law, and you took Patane so hard, they let it say John Ajili, and you panelo so hard, they let it say Jona, Kalafaido Ajiqui, Kalaidona, a wheeler Rahara Lucy to who. Modo tu gela zo ha e la ha ge ge le nga ji lo me khe wa jo mu jo nga no le nga ji khala mo lo a ya o mya le le ya o mya le ne nga ja nyo mo lo zo ha tu te ge nga la ne go a ze u nya de ne nga ji pe nya ne go a ze u nya le i nu kha mu nya le lo khala hu nga nu ma u ma mu le nga ji khala mo lo a ji lo ma u nga le To who are so unnatural to the Lelo? Toma no tonjo tolena, so I hope that the Lila Lelo. Not so I hope that they are deputies. Piana Uaje, Mupia Ranelo, Piana Yautisi, Punello, Buda Pezola, Signadule, Castle Pezon Marulo. How would you put the Ocolo? Quoting Bane Maje, so I was. Now you see, the only now. ก็สงกรานต์อันเดียวแล้วเนี่ยจะขลามอลอันเดียวจะน่ะดงเงี้ยเรื่องอ่ะอันนี้น่าจะปัจจุบันเนี่ยจุกุมุเชอร์สินยาบาลอ่ะจุกุมุเชอร์เดมาเดจิงกันเด็กอาจจะที่บอลอ่ะคุณบอกปัจจุบันเนี่ยที่พูดสิบานเด็กอาจจะทัวร์เนี่ยเดน่ะคืออะไรกูเล่นน้องชางอาจจะล็อกขลามอ่ะเออลูกเล่นอาจจะยอมมอลอ่ะเออล่ะอ๋อใช่ไหม
2: ทุกนายมึงเงี้ยเนาะนี่ล่ะเด็กกูเล่นน้องตัวไม่เจอหูลูลูอะไรเออหนูเอ็มไม่เจอหน้าอยู่หรอนายมึงเงี้ยทุกน้องพ่อเลี้ยมีล่ะสิเลี้ยมีล่ะเลยงาจะอยู่หรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวบังกัดตัวอีกัดตัวอีกอะไรอย่างหรออันอยู่หรอน่าเด็ดเด็ดเนี่ยเด็ดพูดในเจงอะไรมั้งมาเด็ดเสียเต็งอะไรน่าก็กัดตัวอีกัดตัวอืออันนี้ส์ไม่เอาเพียวเงี้ยไม่ตาพอมาจัวเดียวนี้ ห้องนั้นนี่เพียวเราจู่กูก็ตุยกับตุยอือมีเนี่ยตุกาจิวเดี๋ยวมาเตะบอลอ่ะอันนี้เนาะงั้นเพื่อมาไกลมาจวนเลยเนี่ยตาเพื่อมาจวนอันนี้ว่าเนี่ยเพื่อมึงอ่ะไอ้หน้าเนี่ยมาสิยานุมาเนี่ยอายุอัตุวัติยมุพัตินี่เนี่ยมาขณะจุกุมเสียบอทเลยอาจจะได้จางมาจุกุมเสียบอทเลยล่ะอาก็กัดเดี๋ยวนี้ดูชุนีมาเดียดีเฮ้ยยกุกุเล่
0: ขลาคนโมเนตัวหัวกันในจีจ้าวันในดีๆหรอเฮ้ยก็น่าจีมาอ่านี่พอละแต่ละมาไม่ห้องห้องพี่เท่าละเท่านั้นอ่ะบ่เชนจะอันถ่ายหรอเดี๋ยวลองอ่านอ่ะยามพูดแล้วฉลาดแล้วพอในปีนั้นหาดาเกลยันนะครับอยู่ด้วยเยี่ยนเยี่ยวอ่ะยามพอนั้นเยี่ยนว่าพัดเจริญงานรอเยี่ยนเยี่ยวที่มีในเหตุการณ์เนี่ยนะอ่ะยามเขาเจริญเหรออายุชาติกายปีนั้นหาดาเกลมาเดียเยี่ยนเยี่ยวนิมเจอกันเลยมันทันในพอในปีนั้นหาดาเหรอนะ อ่ะบอลีเจออ่ะคือขานเนี่ยงั้นเถี่ยเนี่ยหรอเขาผมอ่ะยำฮัจิลาหรือเพราะบินาหาดานเนี่ยหรออ่ะยำเจียนะก็อีมาเดอุจิยูไม่ได้ยกันนะหรอหรออ่ะขานึงสอดที่เขาล้วนพัฒน์จุลามาเดก็อีมาอุดูทำมาโอ้มึงเดอ่ะโน้ฮะเฟย์ย้อย
3: Jami lo ma phang lo na ku che yo jami ya cha mi shi

ดิฉิเลโอมาเลมาเอโนโนบุติโคมาโคเมียะยูบิโบมาเลทิเมมาโคเมียะนีบิฉิยาเลกามาเนโลเมียะโลจิงานิลาเอนิมาซานิอะโชมาโอ

0: de ba ya chi boy from bi ne ma le de ba u lai bi do a de u ma le ro mya no bo ga ma sha po sha pha ma am lo na de de ba bo kha ma ne le nga le a cho ma o no a de ba ya chi boy ก็มันเลอลงมาเดบ่าวอยู่ไอ้มาดวยเดอมาแลนี่หนูชะกาวยีก็ญาเลยญาเนี่ยชมเอาหน่อยมัวชะกาวยีก็ลาเมียนี่หนูน้อโซชะกาเอโอชะกาย ลาโลเมียเดลอชูจิงอาทิราเดปุมเดบะเบนปุนเนปาวาเนียเดปุนเนปาโลอาวาโฮ มิโลกะมะชาโพชาพามะอัมโลนาเดยะสาวะเลมะมะอะยิเจมะงะยะนิมะอะชาเจลางะเลอะชอมาอุนะยะนิโซจะมะอะชาเจลาโลงะเล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
10: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
11: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาสุงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่า
3: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1333

ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น053-112-808ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำไล่คว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เหลือ1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เพชรหมอกลูเฮนและผายร่างก้นอันโครงสร้างดีไซน์หน้าออกแบบในขะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเหล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีโครงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ้าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นขะเยาะก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละวันที่1ถึงวันที่3เหลือนทน62เหงไป26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก็ที่มีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะเยาะก็ก้นอันลงเรียนภายพาไทยจื้อเสียงหลังดังเบิ่งจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากโคของเครื่องใจโฮมกับนังแฟชั่นอันหางหลีหางงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยาะก็ยังแลกเปลี่ยนป้ายหู้เกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาได้เครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันขาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ้าเห็นหู้ลองการเอาไปวนของสร้างไทยนะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮามันโฮมสมัยนี้นั่นค่ะอ๋ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแลกเปลี่ยนตั้งหู้มีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมแม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2526อองตีศูนย์การค่ะเซ็นทันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะ
2: น้องสาว

มือซุ้งข้าเมือซุ้งพี่น้องพุงยินถอมห้อเขาทั้งเซงกูข้อกูก้นขาทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ดีฮงปล่อยเซงสวทเก่งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในห้อขาฮบทบซ้อมกันถึงมาวันอาทิตย์อยู่ซ้อมเขายิ่งหมู่ขาโน้นดีฮงปล่อยเซงข้าวย้ำ10ถึง11โมงกลางในแรกกลางค่ำหับถอนไปตั้งเรดิโอออมล้ม AM 147 6กิโลเฮิรตซ์หับถอนไปตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก่งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ห่มซุ่มหับตอนกูก็กูกวนทั้งหมดทั้งเซงอยู่ว่าซึ่งหนังไหนค่ะตอนต่างในวันเมื่อในห้อขาก็ได้เอามาดังธรรมตราฝากตอนยืมจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องห้อเขาให้เล่นยินถอมซ้อมกันแค่หนอเปิ้ลมุมมองปั่นเฮียงใหญ่นำเสกำขาอ

โอเคก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝักตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขากันค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมลอยในค่ะจอมลอยในค่ะนะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอัมก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลในเถินป้ากว่าแอวแลในเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสียต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอกูเส้นเส้นเยี่ยวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเหรียญสนเหรียญให้เจ้าในหังหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศรษฐาก็หนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก็พอมาลาถึงลองเฮ็ดในจึงเผลอๆก็ต่อเตเลยเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งสีอ่ำก้ามีพรหลีดอนดาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แลเฮ็ดในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็ดนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็ดนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อป่าปลาเจ้านั่นสีอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นเลยตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเนี่ยอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหูเจอปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลหลีเจ้าหนังไหนขาอ๋อกำปั้นนำแต่ก่อเฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นกล้วยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผุนมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไรนั่นเสร็จแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าแน่หักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเนากว่าหึงเย้าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดเห็บเห็ดลมนะคะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะซึ่งหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึง21เมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งB2เป้งกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำมัดเจเนกไรเทียงลูกก่อนนะคะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูเมียวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งเสียอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยุดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยกอเฮ็ดโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยุดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก้อยกาเฮ็บปกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลิเอามากินกูจังตุ้มเตื้อกันไรลองถึงอสักสายใจกันไรในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสพพ่อเขาคบกินในเสียงมันติมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็บจอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะอ๋อเฮ็บเพิ่งค่ะเฮ็บเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าเฮาเปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเฮ็บเข็มค่ะนะเฮ็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเฮ็บเข่าแตกค่ะเฮ็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและให้กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเฮ็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาไหนค่ะอ๋อ
พรจ่ามันคลุลองฮิบอันจ่าจื้ออันหมอกลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนค่ะกำในเฮามาโดยพรจ่าของฮิบกันเชียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนย่อมเลยแลก้องอันป้าจอมฮิบตีเฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ทั้งนําค่ะฮิบอันมีก้องเสแก้ไล่ทบปัญหาย้อนก้องฮิบอํานั้นกําปานําติห้องกันว่าฮิบมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอกหามาอํานําก็แก่เจอนั่งก้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะก้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกอ้อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นลู่ตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วใช่ค่ะก็ตายแล้วในคณะก้องเฮ็บในเตขำไม่ไรลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย่าในเสตาก้องมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไหวเสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเป็นเจ้าหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตอดแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจ้าในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นก้องมากําเหลวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้ก้องนั้นแพเตือนกว่าน้ําเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขําโตอ่ำแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหลอกินเฮ็บตีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหลอซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหี่ยวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีก้องและกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งก้างเสหลอจอยหรือก้นก่อนกินยาเฮ็บอันมีก้องนั่นในจึงหลอเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดๆค่ะเฮาหักออกมาหนังการนําไล่นําเดเซเปิ้นที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้ก้องมันให้กินน้ําอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะคือหมอก3เจาะ1และจุกกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเน็ดเอาส่งห้องยาคันๆไผๆย่อก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาลายจุกกงข้อหักเจ้าไหนตีอําไลเอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยหับผู้เลยงินถอมจอมกันในตอนการภาษาความใต้เขาค่ะตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะอ๋อหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ

Silena sukatinya di silena poka sambada silena nikutin yang di kasama silam miso saye silena kober sin sila sin tam sautau lek yang lek kamles sukatin yang di san on hotin sukati poatika di kuzan kuban yau silena kober sin sila sautau lek yang kam perpasuk doho sel perman le poka sambada nepo acati san kon ko pan makmi kajit di kuzan yau Sirina kubusin sila sakole kalpasuk doho sal permande ni puting yanti dan tinik ban kajit sesanan ko sang on hot on sing yao kasama silam kubusin desin sila sikaman sakole berba sarana kusam yang atha singka atin atinka ukosra singka yil sinai ko wiso tayi yetal sing sang mot sal sing badan man sakam lui dano เมียวยกหญิงใสที่นาเผาเจ้าในเด้อพ้องสังอย่างสามบัดนี้ออกเพิ่นออกเกออกอยู่ด้านเช้าเฮามาเสียวนี่อุปคาบารมีเปียดวางไว้กันไว้งานไว้สัมโยเตียนปะน้องกลางดังลูกหลังดานหญิงอันดูเฮ็ดดูสร้างดูป้องกูเมียวเมียวเสียวเฮาก็เป็นอุปคาบารมีนะเสียมันได้ก็เป็นถึงมาวันพลสองเนาะในวันพลสองกลางในเจ้าไหนเตียวในสลายหน้าสังยุกสปาหน้าสุกตาในห้องในดังเก่าเขาสปาหน้าสุกตานั้นว่าในพวกเปลี่ยนความใจเจ็ดเจ็ดว่าเด็ดโอสัตว์พวกดูตายหมายใส่พอดีป่าหัวคอตะลาใจเขาเด็ดว่าอีกครับโอสัตว์พวกดูตายหมายใส่พอดีป่าเมื่อเข้าไปพ่อสปานาสุกตานในก็ซ้อมหนังเราสุขามาขอเจ้าและสังนี่อ่อนสูงเมตตาไว้นั่นเข้าว่าซ้อมกันสามกรรมก็จะเข้าช่วยปุกกูห้าอัตตาติเทียมเจ้าเนี่ยห้ามช่วยปุกกูป้าหลังนี่ก็เบิกเขาเจ้าอ่อนเฮ็ดอ่อนช้างไว้มันก็แค้มแบบนี่เขาก็ดูยังซ้อมมันเป็นการยีเมื่อนักการกู้สู่จะวุ่นซุ่มเนี่ยก็จะวุ่นซุ่มเขาอันเข้าทำสามปีเซลอยู่บ้านเหลียวนะทำนั่งกองเมื่อนังเข้าคุกเจออะไรกุ้งกุ้งหมุนเงามันจะก่อใจเมื่อนังเข้าซอยบันมันจะก่อใจใจเพศบารมีมันบันมันก่อใจเนี่ยเมตตาไว้วางผู้คุณนางเธอการก็ดังเปลี่ยนเมตตาไว้วางผู้คุณนางเธอการก็ดังเปลี่ยนเมตตาไว้วาง

ิเคนสัตวาตังสุหังมุนสุตตันเตสินกะเทียนสัตวาตังสุหังมุนสุตตันเตสินกะเทียนสัตวาตังสุ

0: ตื่นกะเย็นเพิ่มทรงยืนมาเมตตาตระเอาหาหาบกะเย็น
1: เขาสูงในเมตตาเยี่ยวใหญ่เยี่ยวเนี่ยชุดใส่เข้าเสาเดเนื้อบางตระเนี่ยปอกกลางคำปอกหนึ่งกลางเนื้อปอกหนึ่งนี่เขาอ่อนกันไวพลาเข้มย่อก่อนไล่ไว้บ้างไหนนี่ก็เบอร์เขาผิงคนเท่าเขาผิงคนอ่อนหูน้ำหนาเปิ้นเดเบอร์ไว้นี่ก็เขาเด็กกันโตยาวนี่อันเขาหลุดหูไว้นี่เขายุ่งมือขวัญคนใจก็ยุ่งมือขวัญกลางคืนนี่ยุ่งยาวนี่เดี๋ยวหูแหวนจังยุ่งจำไปกันขวัญยิ่งเขาขวัญใจขึ้นยุ่งขึ้นลอยลอยทำมีสมาธิหรือเขาหลุดมีสติกันจองจอนพอยุ่งไวระยะเด็กก็กูก็มบามือปังนังตราถอมตราจังไงเฮามีการดูการด้านนี่เฮาดูก่อนดูก่อนดังเฮาเฮ้ให้เขาหมอมีลองเย็นนี่มือเฮาอยู่สองขวัญยาวเด็กพวกถามปู่เสมีพวกถามตามมีพระเป็นเจ้านั่นปู่เสมีไว้สาธิตายาวเด็กคูบลงเฮามันที่หาดีเนาะมันจังได้เมียนจอมผิงเยเฮาผิงเยพวกถ้าภาษาเฮาไล่นับยำพวกข้าผ่าสาเฮายาวเนาะพวกห้ามเฮ็ดนั้นพวกไหนถึงใครคุบตื้อคุบใครไวซึ่งไวพวกไหนถึงบอกว่าเฮาได้นับยามผ่าสาไปถึงที่ถึงกลางมันนี่เฮาหลุดอ่อนเฮ็ดเนาะอ่อนเฮ็ดตัวจังมันไปแม่นๆการนี่มันลุกติพึกเอาล้วนๆเอาเนาะพอเฮาพึกเฮาจังสิเรียบเฮาจังสิเปลี่ยนบ่มพึกเปลี่ยนเนาะเพื่อเอาเหตุการณ์ดีกู้โซนเนี่ยเขาหลบคึกเอาให้มันแข็งๆแบบลูกล้านร้านดินห้อนดีขึ้นมาปานอย่างเขาสั่งเยี่ยงเขาแหละสังวาการอันเริ่มว่าอันเขาหันจ้ำเขานั่นเขาสั่งเยี่ยงเขาเนี่ยเมื่อหนังโป้เม่โป้อันยำกินเหล้าก็ได้กินในปานาลูกล้านร้านดินเขาก็ลูกล้านร้านดินเขาก็มองกินเหล้าเขามองเยี่ยงเขาเขาบอหลุดยันยาก็เลยก็มองเยี่ยงเขาถ้าไม่เขาบอหลับนี่ก็ลูกล่างเขาหลานยินเขาก็มอหลาสังว่าเขาโมการทำบักลูกวันได้เหมือนนั่งเสาเล็กว่าห่อนเลี้ยงย่อมปันก็มันจะเป็นมาอันเลี้ยงเพราะว่าเขาย่อมปันอันลำก็อันลำนั่นจะเปลี่ยนมาเพราะเขาย่อมปันอันขาวก็อันขาวนั่นเปลี่ยนมานี่ลูกล่างเขาได้มันจะไม่กี่มันรักง่ายมันเหมือนนั่งเสานั่นแหละโปเมลูกล่างในมีปุ่นควันนักแต่เดือดลูกล่างเขาโป้หลีนั่นพึ่งเอามาถึงกันนันยาวเนี่ยพ่อหมอกินเหล้าเขาอยากไปกินปานาเขาเขาหมอดูดันยาเขาอยากไปดูดในปานาเขาเขาหมอหลักหมอกว้องเขาอยากกว้องปานาเขาอยากคิดกันปานาเขาเนี่ยเขาก็จังเยียงเขาเนี่ยสมบัติการพึ่งเอาเขาเฮ็ดในเกาะเพราะว่าเขาคนเท่าเช่นเป็นผู้อ่อนหูน้ำนาทวันเท่าหน้าทวันเท่าเมืองเฮาหมอไว้สาซึ่งหมอไว้เตี้ยๆนั่นแหละสั่งหมอไว้หมอสาสังว่าเมื่อเฮาดีอยู่เดต้านี่เฮาดูเฮ็ดนี่เขาตัวเฮาก็จังติถึงติลูกล้านด่านที่เฮาอันเฮาคำมุงมองให้เขาเห็นนี้นั้นก็จะมีถึงติ

0: 你看唐门和福啊吴伯你好像可能养有那管和管门吗管可能门王和在铁上和门南的后门南铁杆上把他一把山南的汉唐门伯伯龙外龙沙汉伯伯好像那个安本当中嘛还能把我好铁被平地你好过平地铁上和门南的后门多一把山南够卡在地地喏มันต้องดีถึงดีเนาะคุยกันเขาได้เพื่อสื่อตราเขาว่าสลายหน้าสามยูว่าสปาหน้าสุดานความใจว่าโอว่าสัตว์พวกตัวตายหมายถึงพอดีปานหัวข้อตราว่าก
1: ็สัตว์พวกตัวตายหมายถึงพอดีปาน
0: เมื่อใดสัตว์พวกตัวตายหมายถึงถึงว่าพอดีปานผู้ทุเสียงกวนเฮาสู่เก่าเฮาดังเสียงเฮาว่าแสดกะดังเสียงไหนนี่ป่าป้าสัมมิงละมติมโนสรุปผู้ทุเสียงกวนเฮาในป่าป้าสัมมิงดีการอัมบีการเบิกการทุเสดนั้นละมติมืดเกียบคงกันยาวการเบิกการทุเสดให้สูงกันกำน้ำการผู้ทุเสียงเนี่ยเนาะกำนำนำสรุปผู้ทุเสียงเฮาไหนเกียบดีการเบิกการทุเสดการเบิกการเรื่องร้อนด้วยพระเบญสวะปาปัสมีลำมันยิ่งมโนโฟได้เหตุการเบือกการรู้เสด็จคนในโยสนาโฟได้บ้าเหตุการสมถาวิปัสนาในทุกน่ะมันการโฟเสียบกุฏิมวยกุฏินี่มันป้อมมืดบ่มืดหยาไว้บ่นบ่ได้ที่อะไรมืดหยาเนี่ยมือพระเบญสวะเขาตีเอานิพพานคือจังสี่เดือนนั่นมีสาวยานปานิอัตตาตถาสาวยานปานิสิวะวะอัตตาตถาเออคือจังสี่เดือนก็ได้พระเบียนเจ้าที่เอานิพพานที่ไทยเอาวะสู่พระเบียนเจ้าไปเลยเอานิพพานในการยาหันเขาในเขาที่เฮ็ดให้มันยาวใหญ่เอานี่อำกว่าดังไรอำเข้าออกเปื้อนอยู่ป้าเหลียวเสียวแหละถ้าจะวิปัสสนาตรัสที่ว่าเออเปื้อนผิดเปื้อนบ้างดังไรก็ยอมถือพระเบียนเจ้ามันยังปัจจุบันเพราะว่าเจ้าอัตตาตถามาถี่ในเฮ็ดไหนก็ได้จึงยาหันเขาเจ้าวางเจ้าอยู่จอมพระเบียนเจ้าว่าเฮ็ดสังพระเบียนเจ้าที่ข้าเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีมาหน้าข้าห้าอันนั้นก็มันอยู่พิษพระเบียนเจ้าที่ข้าเฮ็ดสังเกตที่พระเบียนเจ้ามันยังมาหาไหนเจ้าอัตตาตถาเนี่ยมันมีหลอกดังที่หรือที่ข้าพระเบียนเจ้าเนี่ยเจ้าย่านทางคุณต้องป้าทางพระเบียนเจ้าว่าเนื้อเข้าดังสีเหลืองสู้เก่าเจ้าไปไล่เอานิพพานไหนมันเจ้าเด็กคัดสรรการวิปัสสนาการยาหันให้มันเย้าตูแลอยู่เศร้าเหมือนดังเจ้าอัตตาตถาไหนเขาเจ้าเอากุ่งเอามุนต้อนเสกูเจ้ากูป้าเยาวะพระเบียนเจ้าวะเขายองย่อชอบนะเจ้าอัตตาตถามาเถิดเจ้าเยาวกูกูอันเหตุการณ์ที่ปัสสนาตระไหนนี่มันจะมีเมืองโกนก็อย่างมีเมืองโกนก็อย่างมันจะเป็นยองย่อเป็นการอันจันทร์สูงที่สุดเยาว

อ๋อค่ะเขาย้ำจำมดจำเสียงคณะเดียวนผัดยันปอมเมปีน้องน้องเขาเขาเมื่อกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีน้องเขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมลุ่ม AM 1476 kHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ regentry.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปั่นกันเข้ามาปั่นตั้งหันถึงกันไล่นะคะโยก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าแล้วสังว่าปีน้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมเจอเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นดับปีน้องเขานั่นเสคึงปองเฮ็ดสร้างไฮลีเซออนต้นเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในเข้าย่าหมดเสียงเงี้ยวค่ะผาดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผาดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องปล่อยเสียงสวัสดิ์เก่งใหม่AM 1476 kHz ในค่ะมอนมอนค่ะเมื่อสุงค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันมาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตีชัดตัดการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปรามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้ลบหรือระงับเนื้อหาในทันที พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้ทางข่าวที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

วันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้ความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ่อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัฒน์พัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแหมว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอที่จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นเออไม่ได้เจอนะเจนพบไปนานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467 kHz ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟครับ

ป็นศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่เดี๋ยวยังไงก็ยังงั้นยังดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิติสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆลองฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับในดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมและสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่อยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จนะก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นะงาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นและตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของนักหงา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าได้ทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูนะครับพี่จับทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพิยารักษ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพิเสือธนพลหรือว่าทั้งที่ชยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จักไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีแล้วเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

14ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงขอมาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สนับสนุนดนตรีโดยผมพินโยรุ่งสมัยและก็คุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางผมพินโยรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพือกคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาดีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: ตัวดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
7: อสปสชมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสุดชัวชงต่อจอมั่วบัดทองอยากลีจอป้อนเหนือเสียงเมียวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียวมั่วเปล่าหลีจออ้อชงจอมั่วม้อเรือรังชัวเล่งช่วยให้เหล่าหล่อหลัวอยากลีม้อปอดอุตันเรือรังม้อฮักปอม้อเปล่าม้อสอนชาหรือเฮาม้อเต่าจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีลอจอมัวนุญูต่อจอจีส่งใจหมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยนอนหลักจึงม่วงเบอร์สต้องเจ้าจอถูกหลอกยิงยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
8: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ ชื่อปังเกาเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสัวตอกุเนียขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุย่อจวนเดอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสัวตอกูปังฟัวอาองกุย่อจวนเดอลู่เสงแจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุมเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปยอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสัวตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลูนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตจีนตรงขัวบลงขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูติอีลูอีลินดูมงจูนูติไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จ้าสวดเล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชือไทยกือลุนเต่าเต้เจยจอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเต่าเป้าหาจูเต้แฟชั่นกือยอดจวนเต่าเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกึญยอดจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอดจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาหลือนัวโยอัวจวนนูติอีจูนูติเปลู่เจ้าหลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ยอจัวหูลู่งานนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วซ้วมเบนจ๋อยอจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเต่าจ้อตู้ลังหลัวกึญย้อจวนเต่าเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซหาชื่อตั้งเล่นเต่าแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กึจงเก้าเหงย้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์หาเก๋จื่อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกัวถั่วเต่าจัวตัวแหน่งหูลุ่มราเต้หนัวเต่าปู่เต่าเป้าแจงยัวเต่าใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนเต่าลู่ลัวเข้าหลือหนัว

เงาทรงอีจงนะจึกตีเน่งจางสวดเล่าจัวนูวันจันนูติเน่งเก่าจื้อรู้จื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้ช่างหลีสาจัวตูจากคือกังนูนวลยอมบัวปีกีย่างจัวรู้ช่างหลีสาเก่าตูจากคือกังปีกียอนาจัวชงนัวยอเน่งชงดอกนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาตะกังจอนดูสูต้องจัวฮาลูมองดอรู้เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวนุเจมกูเต้าจ้ออีช่างลูจากคือยอไม่ต้องยีอีช่างลูจ้ามัวลุ่มเบหตายวดด้ากอดเตาจื้อเล่งตู้เจ้ากูลู่มากูหมดจะลูจอจวดเป้สุดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอวเกตังเล่ามาอวนได้นัวนุเจกูทอเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจางพงยืดสวดเราคือเมงกังลูใช้ฮาลูน้องย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเต่าจวนเมโซซัวเล่งสวดตูกือลุนรูกุย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจวดช่องกลางดูสุต้องจัวฮาลูมองดัดลูเสงเชียงใหม่มากูหวังฮะแจชาหตาตั้งกี้นัวเมสวดเล่ายืนรูกุย้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมงจู่จวดเถาเศร้าแม่จวนซื้อนัวนุเจกุยมัวจ้อสูสื่อจะรูถังจวนเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสื่อทองเด็กกูย้อยจะรูถังจวนเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนุ่ยเจกูหาจูนดอกรู้โครงการไทยช่วย

ไทพรานมานูหนัวยนุเทิงเดเนอร์นูหนัวยนุวันนูวันจันติเน่งเก่าจื้อมานูตีเน่งเก่าจื้อเล่งตือคือเมย์ย่อจอคือชั่วมั่วบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอมาบ้างเนอะนูหนัวยนุเทิงเดคือยัวเคจัวสวดเล่าลงทะเบียนเดือดลูกโครงการไทยช่วยไทพรานคือยัวเต้าใจเก๋ปังจัวย่อจวนเดือดจ้าหนุจื้อหน่วยงานภาครัฐชาจูเลนเดอเปล่าเชงบ่าอ้อมาอีลุลียัวเตาหยออีเชงบ่ายัวเตาใจเก็บปังจัวเปล่าลุลีมาจอมหนูจื้อโปกุฮาตาเดาลูกโครงการหนัวหนูเจยัวมัวหยอไปเจ้าล้านสิทธ์อ๋อมานู่นหนูยานู่เท่านี้รอคือยกเคสลงทะเบียนมอดเป็นสื่อลงทะเบียนมึงจู่นูติแน่งเก่าจั่วรู้จื้อหลินดูหนูปีรอเถ่ารู้เชื่อเหอคือยอเจ้าเต๋งอมองหาลู่ตั้งชอนะเจมอดเป็นสื่อลงทะเบียนเต่านะมึงจู่จั่วเถ่ารู้เชื่อเหอแน่งเก่าอ้อเต๋งมาจอหนูจื้อปกุหาตาเดารู้โครงการหนัวนูเจนูหนัวคือเมย์อยู่ลงทะเบียนนัวมาเมย์อุนเดคือเมย์อยู่ลงทะเบียนเมย์อยู่จุอัปเดตเมย์ตูแอปเป๋าตังเหาะกว่าย่อเวอร์ชันคือล่าสุดช้าเกินเก่าตัวต่างชื่อหนัวหนัวมาเท่าคือเมย์อัปเดตเหล่านูเจนือจุเอียของเบนเต้าคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยหนอย่อจนตัวแอปเป๋าตังมาเล่นตัวเกือบเมย์เจ๋งชื่อเต้าดาวโหลดตัวแอปเป๋าตังนอลอยอยู่เต้าดาวโหลดตัวแอปเป๋าตังดูเจ๋งจนเมย์รู้สึกต้องวีโยฮาตาเก๋กังลงทะเบียนนุเจยจู่ลงทะเบียนผ่านตัวแอปเป๋าตังเก่าๆเสือมึงลงทะเบียนหรือขอชื่อเต้าอยู่จู่ย่อลงทะเบียนผ่านตัวแอปเป๋าตังซื้อมาลีจังกูซื้อยจู่มอรู้สึกต้องให้ยจู่ดาวโหลดตัวแอปเป๋าตังเหรอมาจอหนูจู่ป้อฮาเลยหนูเหรอตาเล่งตื้อคือเมย์ย่อจอคือตื้อเจ๋งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาดคือตั้งรู้เลยคือปุ้มมัวเฟสที่อีเฟสที่อ้อเฟสที่แป้งเดอเมย์ตื้อเจ๋งเข้าร่วมโครงการเลยหนูเจ๋เมย์มัวถูกแอปเป๋าตังเจ๋เมย์ยจูดาวน์โหลดตัวถอดเสือเมย์ยจูอัปเดตตัวแอปเป๋าตังกว่ายอเวอร์ชันคือช้าเกินเก่าต่างชื่อหนัวหนอเจ๋จูเถ่ารู้เชื่อเหอคือฮัตตาเจ้าเต็งมงโลนู่นหนัวเจ๋เมย์มัวเป็นสื่อกางมงเต่าจนเลยถูกแอปเป๋าตังเจ๋มงเต่าแต่ขอยืนยันไม่เลยเฟ่งเหรอยืนยันสิบเด็กเก๋คือก็ยัวใจเก๋ปั้งจวนแต่ลูกโครงการไทยช่วยไทยพราดหนัวหัวยอฮาตาเมเล่งตือกือจือเจ๋งกือฮาตาเต่าใจเก๋ปั้งจวนแต่ลูกโครงการคนละครึ่งพราดตั้งดูเท่าเล่เอเมยัวลงทะเบียนหนูเจ๋เมยัวจูดาวน์โหลดตัวแอปเป๋าตั้งหนูเจ๋จวนเมรู้สุดต้องเจ๋เมกูนู่นหนัวอีหยังเก่าฮะเถ่ารู้เชื่อเหอเจ้าเต็งมึงหนูเจ๋กูลงทะเบียนกางมองลงทะเบียนเต่าเดี๋ยวตัวแอปเป๋าตังมีวัวมั่วข้อมูลรายละเอียดยอดจหูเจ๊ก็กดยืนยันเหรอก็มึงเต่าเดี๋ยวขอตาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลาดหนูเจ๊ปุ๋ยมั่วจัวก็เจ๊ก็หนิงเจ้าเลยเจ้าคือเจ้าหนูจื้อโป้อวดเต่าตัวเจ๊ก็มึงเต่าเจ๊รับสิทธิ์มาโยฮาตาก็เต่าอุ้นวัวตังโลหนูเจ๊ภายในไปนู้มาเจ้าหนูจื้อโป้อยู่ว่าแจ้งตัวยัวแจ้งตัวจนเดือก็รู้สุดต้องผ่าน SMS เราชิมโมเก๋กังแจ้งเตือนตัวจนเดือตัวแอปเป๋าตังตัวจุกก็ฮาตาภายในเป้นู้ไอ้ปดตรวจสอบก็จะข้อมูลเนาะก็ผ่านชื่อผ่านคือก็ยัวเต้าใจเก๋ปังจั่วมายอฮาตาเต้าโลนูเจ็บกูนูติอีลูเจ้าหลินดูเราชิลูลีตอนได้หนัวนูเจ็บเป้มัวเฟ่งเดือเก๋คือก็ยัวซื้อจ้อนย่าเนาะหรอคือยัวจมูยกเจ้าหมอนออกมาขอโชว์เชิดเลยฮาอุนวดเต่าเจ้าเลยลูกโครงการคือโป้เต่าหางเจเจหอนูติอีลูเจ้าลินดูนูเจจ้อยหน้ายังการแก่จนเด็กไม่ถูกแอปเป่าตังหัวเจ้าคือไม่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรออีหยังเก่าฮะการแก่จนลูกเจ้าลินดูนูเจไม่ใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกูอยู่จ้อนหนูซื้อหน่วยงานภาครัฐโป้อยู่อวยยังการแก่จนไม่ถูกไม่ใส่บัตรเนาะเจไม่กู้มั่วเป็นสื่อจ้อมึงยัวเป่ายัวขอโชว์เชิดเจ้าเล่จอร้านค้าคือเข้าร่วมโครงการคือเม่เจ๋งเจ๋งจอมงยวนเต๋อรู้เจ้าลินดูหัวยอกรณีเต๋อคือฮาตาจอต้นเองคือลงทะเบียนเอเม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนจื้อผ่านโลนุเจจอหนูจื้อป้อยัวจ่าเม่ยืนยันตัวตนกว่าผ่านเนาะมายัวเถ่าคือ
ลูกสุดต้องเถาคือป้อหาตาจะไม่สแกนใบหน้านุเจไม่ช้อนย่อจนเดี๋ยวแต่เขาคือเจ้าตู้เห็นเดินต่อมาหนูเจ้าตู้เข้าแล้วนุเจจุดปุ่มไม่รู้จะมือแจ้งเจนือสแกนซื้อเต่าฮะแต่เถาช้อนมือย่อจนแต่เขาเชื่อคือหนูย้อนแสงหนอยศูมก็รุ่นใจมัวย้อนแต่ลูกกรอบป้อยมืออีลูกกรอบแต่ก็ลูกสุดต้องอ๋อป้อยมืออีลูกกรอบตัวก็มาก็มก็รุ่นใจมัวมึงกว่าตีตีขอนเต่าเตะเถาป้อชอมเป็นเต่าฮะกวนใจเมื่อโลกว่าตีมงจะสร้างซื้อสร้างเราโลมั่วลูกสุดต้องกว่าลูเชชอมินจื้อเล่นเต๋อมาปุ๋ยหัวมั่วจ่อเล่นเต๋อมาก็อยู่สู่อวเจ้าเลยคือจอมเป็นเต๋อคือนึกถือตัววิยหัตายก็จู่เล่นเต๋อนุเจนึกสังหัตาจื้อก็หนอก็จื้อตัวเน่งตานุเจมีว่าจื้อปู้กว่าก็ยืนยันตัวตนผ่านมาเยอะกรณีเต๋อคือก็ตื้อยืนก็ตื้อสแกนก็ลุ้นใจมัวเจ้าเลยคือจอมหนูจื้อปัวหาตังเราเต๋อชมากู้เจ๋งชื่อผ่านห้าเอโยอะไรจังน้อยเจมจอหนูจื้อปัวฮาตามั่วเป็นสื่อการก็แต่งเต่าตาเห่าบัตรประจำตัวประชาชนมึงยืนยันเต่าจนเดี๋ยวจอตู้ ATM รู้สีเทาเหรอเดี๋ยวจู่ยันรู้สีเทาตู้ ATM สีเทาเต่าธนาคารกรุงไทยเราซื้อเต่าเล่งตือกู้หอฮาตาเอ๊ยืนยันตัวต้นเต่าตู้ธนาคารเรากู้จื้อเจอเลยฮะน้อยเจมย่างคางมุนช้าจอหนูจื้อธนาคารกรุงไทยท้องประหูเตเชียวไทยอ๋อสาขากรุงไทยเจก้องกางมงเจก็หาโจปัวหาตาก็ยืนยันตัวตนเดือดรู้โครงการไทยช่วยไทยพลัดจื้อผ่านเล่นุเจเจ้าหน้าที่ปวยโยปังจวดจัวจุกก็หอจุกขอหาตาต่างชื่อหนัวธนาคารกรุงไทยยอตุกือใช้ชัวเกกังยืนยันตัวตนมามอบเป็นสื่อย่างคางมงจัวเดือดธนาคารกรุงไทยเตาหอเจกูกูหอมมวยจะรูทางได้หนัวจัวเป๊ะสุดเลยเตาเป้าเอ็นยูคอนจงนะนู่นหนัวหรอเล่งตือกูชมว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาดคือรัฐบาลปังจั่วอยู่เจ้าเจ้าเฝ่งปัวหัวเป๊ะถืออีแรงยอเปล่าเจ้าเฝ่งปัวหอจื้อเถารู้เสียเจ้าแตงมึงมากูยืนยันตัวตนเตาละอ๋อเอยอเล่งตือกึนชื่อแตงเมงนุเจเดือดตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังมาติดต่อธนาคารกรุงไทยเตาหอจนเดือดตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์อีอีอีอีอีอีอีมาเมื่อศูนย์อ้อฮาเลยอียอช่างตู่ต่อกลางหอหมายย้อนเล่งตือคือฮาตาโอ้มัวติ้งเหม่งโจเมทูแอปเป๋าตังโลวัดชื่อเต้าโลนุเย็นเดาสุดต้องเถาเกปังจวดเต่าจวนเดาธนาคารกรุงไทยมากู้หอมมัวจะลูทางได้นัวจัวสุดเล่าเต่าเป้าเลยนัวหอเอจวนซื้อนัวนุเจกูจออีช่างเกหล่อเจจวนเป้สุดเล่าลูกงเกหล่อเจอวเกอีปลานุเจกูมาดอกลางลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้าเอกูจออีช่างสัวปังเสงกูมอลุ่มเบฮาตาชื้อรู้เลยกูตีมอมมองกูมอช่างหนัวจอจะเปสดเล่าเตาลุนน้องอวเก

0: mà chuẩn giữ nua nó chế cụ yúa à cho cáng lù mua y trang xú xử cho lù thẳng chùa bê sốt lâu tàu bao mà đậu trang xú xử nua nó chế cụ yúa hạ chùn đậu chó nụ chứ rất thà bàn bố cụ yúa bán chùa chùa à cho tôn hình cứ hạ tà ua lại đơ nó cho tôn hình lại đơ cứ à dò cho cứ sang sáu sang mó lô sang phát sá đù lô mà cho nụ chứ rất thà bàn bố cụ bụ tàu hạ tà chó bán bầu nua nó chế tê thảo chế chứ tàu chạy kế bán chùa à đậu chó nụ chứ หน่วยงานภาครัฐมาปุตาหาตาจออ่าตัวเองคือยอกลุ่มไรเดอร์สร้างเสาหมอพัสดุนัวเต้เถ่าเยกูหน้านูจังเชจัวเสาจูเกเชมาเต้เถ่ากูยัวเต้าใจอ่าเกอ่าเต้เต็มเหม่งซื้อเช่งเดอเกจังก็จังเชโลอ่าตัชมาจึมมัวอ่าจู้ใจกฎหมายรองรับหาจูนเดอปังจั่วกฎหมายแรงงานสวัสดิการกว่าเต้าใจสวัสดิการปังจั่วอีหยังเกาจอตัวเองทั่วไปคือเถ่าคือเขาหลือน้อยเจ็บมั่วประกันสังคมดูปั้งจัวโลกก็เตาใจเต้เต้งเหม่งสื่อแช่งน้อยเจ็บประกันสังคมรอเธอซื้อห้าอ๋อประกันสังคมเรากู้เจ๋งซื้อเตาจนเด็กเก๊คุ้มหม้อคุ้มเก่งอู้นัวตัวชื่อมาจ่อตัวหนึ่งคือฮัตตาคลาสังเตเช่าหมอโลสังพระสะดูโลเธอกู้ซื้อเตาใจเก๊ปังจั่วขอนัวหนูเจ๋จ่อหนูซื้อรัฐบาลโป้กู้ฮัตตาโป้อยู่ว่าเท่าขอนัวกว่ามั่วเก๋ปังจั่วปูจั่วจ้อไรเดอร์สังเช้าหมอเต้ตัวเองคือสังพัสดุเต้ากว่าเต้าใจเก๋ปังจั่วเข้าถึงสิทธิอีหยังเก่าลวนหลือให้คือฮาตาอย่างเข้าหรือหนออวยหรืออย่างเข้าหรือตัชมานานูนี่นัวนูเจนูกูเจ๋งชื่อเตาใจเก๋ปังจั่วเจ๋งทงเกาฮาตากฎหมายเจ๋งชื่อเตารองรับคนเตาฮะมาจอหนูชุปกูยัวหลงเปาจอจู้ใจกว่าปลดล็อกสิทธิประกันสังคมกว่าปังเปิ้นัวเตาใจเก๋ปังจั่วฮะหนอมาภายในอีลูชงนัวนูเจจอหนูชุปกูยัวหลงเปากว่าปังจั่วอวดจัวจอไรเดอร์คือสร้างเสาหม้อกว่าเต้าใจเก็บปั้งจั่วขวัญยังเย็นเลยคือหรืออย่างแรงงานฮะหนัวฮอมากู้ย่อยเขาคือชงเฮงเลมากู้มัวจะหลู่ถังเลยหนัวจัวเป๊ะสดเลยเต่าเป้าเลยหนัวฮอเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกู้ฮออยู่ว่ามัวอีกูหอยัวมัวฟวยจวดเล่นแห่งจะหลู่ถังจวนซื้อตัวเป๊สดเล่าเตาเปาหอมาย้อจวนนูนัวนูเจจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟวยจวดเล่นแห่งกุนถั่วเต่าฮาเลนัวหอฮาตาย้อจวนนูนัวมาพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยมวนนางย้อจวนเต่าเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลอังเฟ่งเต้านูเจนางย้อหลู่จวนลู่เสงแม่ฮองสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำพูนลำปาพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกคาลูเสงเพชรบูรณ์มาฟวยจัวจ่าย้อจวนเต่ากือยังเลนิงเก่าเปล่าจูนิงเก่าเชียงองศาจ้อฟวยจัวกู้ย้อจัวกือยังเลไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้าเชียงองศาห้ามั่วจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลนัวหาตาซื้อนู้นัวมึงจูนู้ตีนิงเก่าเชียงนู้เจกูเจ๋งลูลูนางเลกูมั่วเก่งขอเช่าลูนางลูหอนู้ตีนิงเก่ายีจูไปเจ้านัวหลอกูเจ๋งลูลูนางอีหยังเก่าฮะนางกูอยู่ย่อจัวกูยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวมาใส่เต่าหาตาดูนัวเต่าเต่าขอเช่ากูเจ๋งลูลูนางเลอมาอยู่เตาเกมุงจุขอตื้อเรากูอยู่เตาสวดสืบจนเด็กเกจังก็จังเช่ฮะอย่ารู้ใจดูนางเหล่าเจยุก่อนร้องฮาตาเถ้าตื้อกูไม่เตาจ้องมองนู้เจบ้างเก่าตีไถนางฮะชื่อทางเล่นเตาจ่อกูใจจ่อเช่มอเตอร์ไซค์นู้เรากูอยู่เตาบ้างจ่อชอเสื้อกันฝนตื้อชื่อรุนไรจนเด็กไม่รู้เช่ฮะไอเถ้าตื้อกูนางลู่นู้เจเป๊ชาเลชูเตาจ่อลู่ตีไถนั่งจังเปฮอตีนั่งเจอวดจัวเตาใจเกมอกเก่งแกงเตาอ๋อมากูสั่งลูกชัวหนัวมัวเกเช่าจู่จัวเปจ่อหนะจุกตีนึงจังพงอยู่สวดเราเอเมย์ย้อจัวขอเช่าตื้อฟัวจัวจงเลยจังซื้อสองต้องเต่าหันเต่าสู่ต้องตัวทางเปเต้าจัวหนังดูสู่ต้องจัวฮาลุมองเต่าลู่เสียงจังใหม่มันเต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกือยอสุนจื้อเปอ้อช่างเจ้าสุนช่างฮาสองต้องเต่าตัว จตุเพจ Facebook คือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเซ็งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาโอจอมเตาจะไม่สวยๆแรงสวยตุกือลุนดูกูย่ออัวเพิ่งอยู่อัวเกลูปังจวดช่างกางดูสุต้องจัวฮาลูมองแต่ลูเซ็งเชียงใหม่อ้ออากูทอลูเตอีแรงเพิ่งอยู่คือช่องต้องเตาตัวอากูก็สุลุ่มเบแต่5พี่น้องตระกูลว่างมาจงอย่างเล็กก็หนึ่งตัวหาแต่อายุกี่ปีทำได้คะเนาะมาเตเถ่าก็หาจูรุโครงการไทยช่วยไทยพระเนาะมาจอกือช่องหลือนัวเนาะเจยังตั้งลูกมายาลูกโครงการคนละครึ่งพระมาน้องยังเก่าเจ้าชงมองหอมอเป็นสื่อคือหาตาลงทะเบียนเต้าตัชมาหลือนัวคือยอไทยช่วยไทยพระเนาะเจจอหนูจื้อปัวหาตาย้อยอเก่าหยี่ชงปุ้มพอเราเจอนุ่นหัวหอคือยอนั่นยังเก่าหยี่ชงยี่มงยอหาตาเจ๋งชื่อเต้าจูเก่าหยี่ชงเกชื่อเต้าหอมากูหอเต้ก็จะลุนนองเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวหนูเจกูจอยอีช่างลุจ้าจวนเป้สดเล่าลุกงเกลอเชนุ่งอวดเกเออีปลาหนูเจกูใช้จอนต้องเต้ากูเม่เช่าตัวห้าเมนเต้าสุดต้องตัวหนูเจกูมาจ้อกังดูเต้นต้องเต้าจวนเป้จ้อน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสดเล่าหอเอคนซื้อนัวนึกเจกูจอยอีช่างลูจ้าคือยอซื้อฟื้นจัวเฮาช่างลูจ้าคือมอลุ่มเบหาตาปุ้นจัวอีชัยยิลุ่นเน่งมากูยอมอจอจัวอีตูหนาเจก็หาตาก็ยอตูหนาเจคือมอลุ่มเบฮูลูยอจวนเหล่าลูยอจงมูซื้อลูเสียงต่างมาก็สังทอซื้อฟื้นจัวเฮาช่างลูจ้าหาตาปุ้นจัวอีชัยยิลุ่นเน่งหนอเจกูบางเตาเลยกูมอช่างลูจ้าหนัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเป้สุดเลยดูก็นั่งอัวเก
1: ดูนี่กูตีลาไม่ตีเซ็งสู

mà chuẩn chữ nữa nó chỉ có yếu lưu tên đâu đâu đâu bé chó nè chữ cái tên nên chẳng phong dư suốt lo của mẹ sống đâu đâu ha đầu sự tông tua còn kế lo dê thằng bé ua kế ó mà phình đau cưng đau sự tông tua ha sống đâu đâu mà cụ bù là hả ta mẹ nung hạt chú chó bạc sơ vật đi can hẹn rát ó à mùi lên phong dư cứ sử lũng bê hạ ta vàng mên thơ có hạ ta ê lên đó chê chó cứ mua bạc à sơ vật đi can hẹn rát là sử chọn tới phần tới cho lùng thà biên lợi bùa dơ nô mà cú hạ cho mê hạ ta à tăng sử nô mà mua phái ua ô lũ khổng can hó lũ khổng can cứ hù hạ ta thay chuối thay prát cứ rัฐบาลปัวปังจวดลดภาระค่าครองชีพจัวจอเปเสียงสดเล่านุเจมจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรากู้เตาใจเก๋ปังจัวจอคือจึงมั่วนอหลอมเบลงทะเบียนเดี๋ยวตัวแอปเป่าตังหลอกู้เตาใจเก๋ปังจัวหนอมามั่วไฟอัวอ้อปังเปิ่งมาย่อเม่จอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุเจเม่ย่อตื้อยื้อซื้อช้อลงทะเบียนเลยเหรอจื้อช้อลงทะเบียนนูตีอีลูจองรินดูลูกลีตอนเต้นัวนุเจยังกังอัตโนมัติจัวเม่จอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจเม่เจเลจมุงเป้ายัวของเสือจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหัวจอคือยัวลงทะเบียนนุเจยัวสู่ย่อจอคือฮาตาเม่จึงมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอเม่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลาดเอชาเลเต้าใจเก็บปังจัวมายัวก็จะลงทะเบียนนุเจชื่อเต้าเนอเล่งถือคือเม่ตื้อยังมัวถือแอปเป่าตังนุเจมึงยืนยันเม่เลยสิทธิ์ฮาตาเม่ยัวใจเก็บปังจวนเดาตูเดาจอหนูจื้อหน่วยงานภาครัฐเดาลูกโครงการไทยช่วยไทยพระหรอมาจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจลูกโครงการหนูมีช้อนลงทะเบียนหรอหัวอี้ขอจวนจื้อคือฮาจูเดาลูกโครงการคือยัวเคจวนลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อหาจอกู้จอชามาจอหนูจื้อป่วยมั่วเก๋กังตรวจสอบจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอยังตั้งลูจื้อชงตั้งลูนุเจโปตื้อตรวจสอบไซจอตัวนึงคือฮาตายยัวเตาใจเก็บปังจวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวชิมาเดนเดลูเหล่าจื้อชงเหล่ามาจอหนูจื้อป้อยัวมั่วเก๋กังคัดกรองตรวจสอบตรวจช้าหาจู่จอตัวนึงคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเดาขอนัวนุเจเจ้าเลยคือเต้าน้อสื่อสื่อลูนี่จื้อมากูกูชื่อแน่ใจฮะฮาตาเต้เถ่าป้อยัวเคจวนลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเต้เถ่าจอปู้จอช้าหล่อป้วเลยยัวเตาลงทะเบียนตั้งชอหนอเจจอหนูจูป้อยู่ซื้อระบบ AI ลูกคัดกรองลูกคัดกรองหาตาเล่งตือจูปลัวตาตาหนูเจป้อยู่มอดสายเต๋อเจจอคือจอใหญ่ตาตาซื้อหนูเจชาเลเตาใจเก็บปังจั่ววิโยหาตาเดนเดเราจื้อชงจื้อตอบคัดกรองมาเตเถากูมัวจอตัวหนึ่งคือหาตาตื้อมมวยาย่อจูหูรอกูเจ๋งเตาใจเก็บปังจั่วเราจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้าหนูเจป้อยู่มัวเก๋กังลงทะเบียนตรวจช้าอ๋อยืดจู่ว่าไฟอ้อลูกโครงการเนาะลูกโครงการเทิงได้มายอไทยช่วยไทยพลาดมาจอคือมั่วบัตรเนาะเจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จะเลยเตาแก่ต้อชูมาลูกโครงการคือหาตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจอหนูจู่ป่วยเคสลงทะเบียนตั้งชื่อหนูป่วยเฉ่งชื่อเตาเคอใช่ใช่ตอนได้หนูมาป่วยเคสลงทะเบียนเอไล่ละเอียดเนาะเจกูหมันตะกั้งจะหลุดทางกลัวจะไม่สุดเลยเตาเป้าอ๋อหาจูนเดอลงทะเบียนจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งชื่อหนัวหนูเจมี่เต้าเนี่ยอ้วนเต๋อยอพวกเคจัวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโลเอจอหนูจื้อปัวคัดกรองปัวสายปัวสื่อระบบ AI ลูตรวจสอบเอยนจื้อหาตาก็ยออีตัวคือมั่วบัตรก็ยออีตัวคือมั่วแย่เราเอจอหนูจู่ป่วยจะเลยมั่วอยู่สายเต่าอัตโนมัติรอเลยอ๋อเจยออ้วนจัวจอแย่คือก็เต่าใจเต่าลูกโครงการไทยช่วยไทยพรานเต่าเจป่วยจะเลยก็จะเลยจู่เต่าแบบอัตโนมัติรอเลยอ๋อจะขอตายยอป่วยแค่ขอหนัวเอป่วยคัดกรองเราหนูเจก็จะเลยหลุดออกจากระบบคือเต่าใจเก็บปั้งจวนเต่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามาเยจู่เต่าฮาตาจอหนูจื้อป่วยอยู่ป่วยอยู่วักเทจัวลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระเหล่าเราชื่อไปเจ้าล้านสินเต๋อโยชื่อเต่าปูนุเจโยก็จะเลยเจ้าเด้งเต๋อเอก็ชื่อเต่าเต๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต๋อปังจัวอีเช้งอีเช้งเต๋อนุเจก็โยจู่มึงลงทะเบียนเต๋อคือโยไทยช่วยไทยพระคือรัฐบาลปังจัวเจ้าเฝ่งปัวหัวอยู่ชื่ออีเล็ง
เล่าเจ้าเฝงปวนเต๋อก็อยู่จู่มงลงทะเบียนของเต๋อเตชมาอยู่จู่ต่อจวนจอหนูจู่ปั้วคัดกรองจวนอยู่ปั้วคัดกรองปั้วเจ๋งชื่อเต๋อคัดกรองเลยชื่อเต๋อไซส์หนูเจ๋ก็เจ๋งมั่วเฝงฮะตาก็อยู่อีตุมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ๋ก็กู้ซื้อมึงเจ้าเรียกขอไทยช่วยไทยพระคือรัฐบาลปั้วปังจวนเต๋อมากู้เหนียวมั่วอ้อลูกโครงการมาไม่อยู่จู่เต๋อไซส์ฮะตาไม่อยู่จู่เต๋อมั่วแยกเต๋อฮะตาเนื้ออ้อลูกโครงการเนาะย้อนลงทะเบียนหนูเจย่อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือช้าคือรัฐบาลปุ้ยเคชัยชัยตอนเต้หนัวเตชูมาตั้งชื่อหนัวเจ่งชื่อเต่าเคอหัวดอกขอคือฮะตาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลาดหนูเจจอมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจือช้อลงทะเบียนมาตีเถาย่อมไม่จึงยังซาลีจังกุนเต่าสุต้องย่างขังตัวรูกุทางเต่าจุขอฮาตาตีเถาเจมัวทางมองทางลูมัวอ้อลูกโครงการเจชื่อเชาเจอยู่อัวจัวตีลิงอยู่จึงยังซาคอนเต่ามาอยู่จุเต่ามัวแยกเลยหนัวเอกูหอมัวจะหลุดทางเลยหนัวจัวเมสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอย่อมไม่จึงยังซาหนูเจชองเต่าเต่าตัวเต่ากูหมากมึงหนึ่งจ่อหัวหน้าฮะกูหมากเลยมึงเชิญช้าจ่อข้อมูลเม่งเจ้งฮาตาช่องได้จังซื้อเอกูหมางจอกางมวยจะหลุดถังจัวเป๊สวดเลยเต่าเป้าอ๋อเอวจอมเต่าจัวเม่ชัวเล็งชัวตูกือลุนรุกุย่ออวพงอยู่อวเกสังหาตายอยู่ลุเต้นเต่าเต่าเอาไปเล็งโนเตอร์ชุมันชงอย่างได้รู้เชื่อเหรอใช้เกินเกาเลยตื้ออยู่ตั้งชัวกืออย่างเรียมอ๋อเป็นนาทีเหลือซื้อเจยัวก็ชื่อยังกือลุเต้จอมเต่าเต่ากือเม่เศร้าตัวฮะลุจอเก๋หล่อเจจัวสวดเลยกือเม่ถอดตัวเหรอเจลูจ้าหนูเจกูหมางเล่จอกังลูมัวฮาจูนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอลูถังกลัวจัวเปสดเล่าเต่าเป้าอ๋อเอตั้งกี้นัวหนูเจกูหอยอยู่ม้วนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดาลูเสียงจังใหม่ลูเศร้าเบาเล่หนัวเหล่าซื้อเออีจังจังดูเถ่าลูเชื่อเหอกูยังเล่เก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหนูเจหมางจอกังลูจื้อหนาลวนเบาหญ้าจัวลูเชื่อเหอเดาอ๋อเอตั้งกี้นัวเจจวนจื้อเมมเบาเล่หนัวซื้ออ่าอวดจังเต่าจัวเมย์ชัวชัวเล็งชัวตัวฮะอวดจอมเต่าจัวเมย์สวดเล่าเกลือปังจัวสร้างสติ๊กเกอร์ปังจัวนากดไลค์กดแชร์ตัวฮะเจ้ากึนเต่าสู่ต้องตัวนัวหล่ออากูอวดจอมเต่าเกลือเมย์หอปังจัวช่างการดูสู่ต้องจัวเมื่ออีตูน่าเจย้อจัวลู่ชอมเก่าอ้ออันผุดพบพระลู่เสียงตาคือก้อนเต่าสู่ต้องคาตัวฮะตาย้อจวนเต่าเมย์ลู่ชอนุเจตาอ้อนุหนวลนั่งจือลู่เหล่านัวมาอวดจอมเต่าคือก้อนหอคาตัวอ๋อฟัวจัวหลงเป๋ามองลูอีปลานางลูอีปลาฟัวจัวฮอกูกูมาสดเล่าฮอใช้ชัวตุเข่งหันอยู่ก่อนจงฮะตารู้ใจดูนางเหล่าบ้างเก่าบ้างจอชอเสื้อกันฝนตีไทยนางชื่อปูกว่าเป้ตุเข่งเตาดูนางจังฮอเตาใจเขาถั่วเออวดจังเตาจมเมสดเล่าเป้บางจะกั้งลูซึ้งจืดกลัวสดเล่าย่อจง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
10: เมื่อเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบไปเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่ การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือรวมกับศูนย์ศิลปาการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปาการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาวอาบราวัติมาปีมาอาทิสึกตาจิงชาวมังกุบัญญงาอามซาจองวับเช่นมาค่อยถึงมาปีมาปะไก่ฝรั่งาทีห้าทีเนี่ยของพวกไฟยังว่าห้าซาซึทีเนี่ยสังเกตคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดซึกูควงาอามาคืออาโตถาโชดงากับปากกับเมียนแบสเปียลุมีโดขยันรัวชุบเปลือกาซาซึความแบดต้มแบงาอาโตถาโชบรงาอาทิยาวพื้นที่ลิตัวจางงูบัญญงก็ยาระบบไฟดีค่อยยีมาอนุญาตอยู่ไม่เฮออามาคืออาโตถาชูระงาอาทิเนี่ยปีความวัดทุกสองลมบัญญงาฝ่าฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโจระงาอาทิบ้างลมบัญญาอามาอาทุกชัวอาทุกเบียพะมวงงูบัญญาอาวุธโทรแจ้งงาสูงอนุยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิเนี่ยคือฝุ่นละอองงาบังคือจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงูบัญญงา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินจอละครง่ะ

小花不来花花，你呢？错摸还你见摸啊！阿婆，李叔我多次的话不了。阿婆，李叔我把家公我本家他今买啊，斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือฉะยีระบบยึดความถี่งโง่เป็นยังไงเอเอ็มดิโตลี่เฮียสิทธิ์โชคกว่าโดยจะวิทยุอะไรบางงานเฉพาะงานท่าวฟิบัวคือไลสุธิลีจังงานยืดชื่อเพลงโง่เป็นยาสวทเชียงใหม่งานเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลสุธิจังงานในแนวที่คว้าทีมูลอที่ความงานทีมูลแล้วก็คือหนีโมชนะที่ความหนีสามโมงอ่ะทีนี้มาคือหนีความดงงอ่ะที่เป็นยาวเชื่อว่าถ้าฟิบูว่างอ่ะมาหมวงมันยังคืองอ่ะวัวจุดจุดแพงอ่ะวัวหนีจานหนีมาอากัวจีอาเวโซอาปาระคืองอ่ะหนีเกิงอ่ะมาฟิบูกันยาสุดบ้างยี่ละคือวัวรายการริสงูจอมาคืออาทิลิสเจงอ่ะวัวเสียหัวเวลาว่าที่มาปีมาที่มาซื้อจริงชะอำนาจสำนักงานตำรวจไงทุยาสภาสมานยิสมิสุยาแม่เถิงอ่ะโดยยาสำนักงานอย่าให้ทีเลยประกาศแจ้งเตือนอ่ะอาวุประชาบุอาวุประชาชนไงอามาคืออาคืนยาจำว่าเบสิงอ่ะอำนาจเบคือกลุ่มแกมิชาที่แกงคอร์เซนเตอร์ไงที่ผมพูดบ้างมันจะคืออวุลิสุงพับเปียงโอ้เป็นอย่างคือลาโชมาคาสุลาโชมังงะเบสุงอกือจัสุกว่าเจ้าหน้าที่เบเนียวและเบเกอร์มาคืองอเบเกอร์เนียวและผู้บัญชาจามาผู้บัญชาจามาดูงอมีอะไรจ้างที่เป็นอย่างคือนั่นนี่ไงทำไมปีมาช่วยเป็นคือไงอามาสายาสำนักงานตำรวจแบงค์ยุงอ่ะเธอแกนคอลเซ็นเตอร์แกนมิชาชีพมายาอิบุโทคืออยู่เชียงมาคือทุฟลามังอ่ะวิธีมายาอิบุโทคือลายยาซึบมาซึจวะงานนั้นทำมาปีมาเอง่ะทำมาที่นี่แบร์ดักอ่ะอาจารย์ปีขวาวิชาห้องอ่ะมาซึมเมืองมันยาคือซึบุจระอาจารย์ปีขวาอิบุทำมาฟลาปัททุฟลามันยาคือมาคือทัลลาไซอามินิชิกังวชของกันยี่วุฒิเบอร์มังโอเบญญา0816024380อ่ะยี่เบอร์ที่เบอร์มังโอเบญญา0814531535ไงทีนี้ที่ที่เบอร์มังโอเบญญาคือ062873ไงที่นี่188ที่ผมเปิดมองบัญญา062ไง8829713ไงที่นี่ที่ผมเปิดมองบัญญา0949135858ไงที่นี่ที่ผมเปิดมองบัญญาคือ082ไง3329316ไงที่ผมเปิดมองบัญญาคือ0967413855ที่นี่ติ่มบุมวันนี้คือ0986709453ที่นี่ติ่มบุมวันนี้คือ0838174587ไงที่นี่ติ่มบุมติ่มบุมวันนี้คือไง096ไง7946414ที่มือวันนี้คือ094ไง6193241ที่ติ่มเบอร์มันจะคือ082อ่ะ810อ่ะที่นี่5อ่ะสุดยอดอ่ะ3575งงอ่ะอีเบอร์ที่มีมางงมันจะคือทุยาแกนคอนเซนเตอร์แกนมิชาชีสผมมาคือทุฟลามาเหรออยากคืออยู่ยังไม่เบอร์มังอ่ะปีควาอ่ะมายี่เบอร์มาพัชจิตจงพมมยังคือฐานละใส่ยังไงของงานปีความว่าแบบมานาบ่มาคือบุมาทายังโง่ไม่ยาปีความมาโทรศัพท์มือถือดูสูงอ่ะวูอินเทอร์เน็ตจ้าฟิบุกันยังจำไม่ยากว่า
飞波鱼应该，我我来水也蛮好，这话啊，鱼的话的要冷了的嘞，这话那那那些话哎，一飞波比较是沙窝超千米 ，AM 1476กิโลครึ่งอ่ะว่าฟิบูดอยู่เนี่ยคือความตื่นเช้าง่วงอ่ะเป็นข้อท้าววิทยุวันนานาจะไม่เคยงัวติความเบกุยเนี่ยคือความสอนยิ่งยันทันตามาคือมาดูใช่ไหมไงเป็นข้อว่าฟิบูข้อนี้พันนางงัวไม่ยังงัวยันไหลสวยดำมังอ่ะไอ้เบกุยว่าสอนยิ่งยันถือว่าติเลนานาง่ะที่ถึงมังงัวไม่ยังทำมาชื่อหงว่ายี่เบอร์โทเบลง่ะอันนี้เบกุยที่ถึงมันเบกุยลีนไงยี่เลี้ยงผมยังเคยอ่านเรื่องแบบผมยังไงอามาสับเปียกว่าอามาโทรศัพท์มือถือดูซูงผมยังเคยเอาโทรศัพท์ของเนี่ยว่ายี่ข้อความก่อเอสเอ็มคือสุภาษิตวิทยาข้อความสุภาษิตมองผมยังว่านั่นนะยี่เต็บยกตัวอย่างก่อเปียกว่าอามาสัทธาเครือข่ายสัญญาความยินได้ข้อความมาสุภาษิตยาเป็นยานุยาลูกค้าดีเด่นไม่ใช่ไงนุญาลูกค้าอักคือข้ามังอ่อนุยอินเทอร์เน็ตเบื่อมาคือถิ่นน้าเลี้ยงอ่อนเบื่อยะมันก็ใช่คือไล่เดือบก็คือที่อาบัติบ้าเบื่อยังอ่อนุคือหมอเบื่อมาหมอดูสิงห์ก็คือยาไปจะนุนุคือดีเด็ดไม่ยังไงนั่นแหละคือข้อความสุขของเราสิงห์อ่ะอธิบายยังไงอธิบายมันยังคือนุลูกค้าดีเด็ดเพื่อดูในระยะขอระวังอ่อยี่อินเทอร์เน็ตมาเพิ่งเยอะไปเฉยไงความเร็วมันเหรออาทิตย์ปัญญาทานยี่เดือนเงี้ยยืนยันยืนอ่ะอันนี้มืออาแต่สุฟลาเหมือนกันที่คือทางหนูในอีเมลเรามาความของความคือยี่เดือนเงี้ยคืออาแต่กับกุญย์กับตัวส่วนยังไม่ยากกว่ายี่ลิงคือตาสุฟลาเฉยไงเอ็ดมางาชัวร์ไงกว่ายี่ลิงสุฟลามองไม่เงาปีขวานุพันยี่เดือนโอ้ปัญญาคือเหลืองอ่ะคือจัวชองอ่ะอันนี้ก็ลาสูฟุบะยี่ลายลางอ๋อยี่แสนสมองขนุนจะเทนี่ดีมากว่าสแกนเคี้ยวคุยมาหัวนาเทียมแบบมาเป้บันเชฟว่าพี่อาดูยังมาคือจัวชองอ่ะทำมาเพื่อดูย่าสำนักงานตำรวจงอประกาศแจ้งเตือนงอปีขว้าโนโทรศัพท์คุณแม่ว่ายี่ข้อความงอเอสเอข้อยินสูฟลังมาโนญาผู้โชคดีง่อโนญาทาธนาคารคว้าเงินดอกง่อว่าสูงบริการดอกง่อว่าเรื่องชิวให้ซึ่งไงคว้าเงินว่าที่เรื่องข้อความสุภาษิตเงินเงินเงินโนญาผู้โชคดีเงินโนญาระวังว่าชิวว่าที่ชิวว่าเป็นยังไงเราเงินถือเงินยืนยันง่อรถเบียร์จะมาคือโจง่อที่เงินว่าข้อมูลสูงจะมาคือโจเองมาคือเนี่ยปีข้าวที่ชิวหมูมันเนี่ยคือถัดตื่นเต้นเงาะมันยังยิ้มปองอ่ะช่วงเงาะอาทิตย์สุดบังอ่ะแต่ก็ส่วนเนี่ยคือเอาเขาซุ่มซ้อนยิงอ่ะโอ้สียาธนาคารเขายิงวันละฟุบะงอเห็นบะกระโหลกที่ตุบะกระโหลกเงาะนี่ตุกระโหลกเงาะไม่เนี่ยคือเอาเขาพยองมาเงาะตื่นเต้นมาเอาวันนี้ดีเนี่ยรถเบียร์มาหรอเงาะสแกนเขียวยมังเงาะไทยเย่เงาะช่วงเงาะเอาแท่งของฮาร์เบอร์มันจะคือในโลกนี้ไงไม่มีของฟรีๆเนาะส่วนนี้แหละเปิดผู้ป่ามีสัตว์งวงเฮียที่แรกเกิดมันจะคือมาโจไม่ใช่ไงหนุ่ยเนี่ยเอาเสียข้อประเทศมังงะเนาะส่วนมาสเซอร์เนี่ยนี่แหละผู้ป่าที่จะได้ที่ตัวเราหนีตัวเราเนาะงวงเฮียเราเกิดไปเนี่ยมีหลายเนี่ยรถเบียร์เนาะกูเนี่ยกูเนี่ยยังยิ่งไม่ยิ่งมาโจเฉพาะไงคือต้องมองว่าไม่ใช่หลักสูตรกลุ่มมิชาชีแกนคอนซินเตอร์งานชัวร์บ่ทำไมคือวัวชาวฝรั่งเศสที่เมืองสัตว์กว่าที่แรกคือปีมันอย่างเรื่องแกนคอนซินเตอร์เรื่องกลุ่มมิชาชีพว่าไงมาคือจุดสามโมชัวร์งานหลักสูตรพวกนี้คือทีมพวกนี้คือยาคือเทียคือดาชัวร์งานยาปกข้อช่วยมองไม่ใช่คือติดกระทบบ้านโนใช้ระบบAI งอว่าหลักสูตรชาเชื่อมาชาเนี่ยคือเน็ตทุกฝ่ายไงปีข้อนุชแพ้ถั่วจะไม่เคยมีกูบีงอปีข้อเตะเบลงอกูบีไม่ชาให้ช่วยยิงในฟุตบาทงอเรามาคือจุ่ยใช่ไหมไงทำไมคือยึดเขาคือดวงอ่ะเอามือสั่งมันยากลุ่มมิชาชีทำไมคือใช้ระบบงาน AI แปลงเสียงมางอ
เออทำไมแต่งอยู่มาคือจ้าง่ายชัวร์ว่าอันนี้ก็เราจะมันอย่างคืออันนี้ที่นี่ขวานอย่างคือขวานที่เรียกปากกาปีมาว่าชัวร์ละง่ายที่แบบขวานี้สำนักงานตำรวจขวานยังไงก็ประกาศแจ้งเตือนมาคือชัวร์ว่าง่ายมาคือจำโมง่ายปีขวานนี่แหละผู้บ่าวมานุชแพร่งงอนนุปเทียสุทุกฝรั่งยี่ผู้บ่าวงอนละมายิ่งเสียคือชื่อสโลงอ่ะมาคืออาจจะจ่ายเงี้ยแต่กูเงี้ยมาชอบของแง่ทำงอจะพนมมาคือคุณล่ะคือผู้บัตรห้องว่ามจุละบะคืองอเอ๊ะมาที่จะที่ผู้บอกว่าเรามาคือกำจุบ้ามันก็ใช่ยิ่งเงาเขามาคือแง่บุคือแท่งผมก็คือต้องมีสันนิษฐานแต่กูเงี้ยตาไม่เฉียงแง่แต่จ่ายเงี้ยไม่ชอบไม่ห้องงอเนื้อผ้าซึ่งช่างผมปัญญางูยังแห่งยีนันยังงอชอบง่ายไปข้าวนุสพัทโธมันก็คือเฮียประเทศจะว่ากันนันยังงอเอาไปข้าวเย่ฟิบุตรก็คือวิดีโอคอยเองอ่ะสุดแพ้เธอช่วยแรงนุ่งวัตถุฟลานุ่งมังงะง่ายมังงอนายยีชอบง่ายเมื่อสั่งมันเนี่ยคือกลุ่มวิชาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ของมังงอย่าใช้ระบบเอไองานไว้ฉาปันเรื่องมาให้ฉาชื่อยิ่งยังไงเอาแล้ววัตถุอาทิตย์ทุกไรหัวง่ามันจะชอบง่ายอาทิตย์เนี่ยคืออามาคืออาทิตย์เนี่ยจำหมดจ้างานมาคือที่นี่ก็ที่นี่คืองานละชั่วมาข้าศึกมีอ่ะงานมาคืออามาลิชิฟบังว่าละคืออาบอกคืออาทิตย์เนี่ยสติจูนยังไงจากนี้กูยิ่งตั้งใจบังว่าไอ้ทำไมกูเบี้ยงานทำไมงอสุพรรณงานมาคือไงอาทิตย์ใจนี่จะขวางงานน้าเบลฮิโอลงงานมาสักคือกลุ่มวิชาชีพมาคือโนสุพรรณงอนโนยิมานะกูนัดจีอีเฉาเฉยยี่เงี้ยคือเนื้อทุฟลานี่ผู้บังว่ามาที่มาคือจ้าง่ะแล้วนี่ทราบว่าผู้บังแต่งว่าท่าอาจารย์เกิดจะฟ้องอ้วนไงว่าท่าจะซื้อไปแบบเงินสมมติแต่ละแบบสแกมนั่นหรือไม่คือเงินสมในยักษ์ก็ยักษ์สแกมจะรู้บ้างไงว่าถ้าแต่อุปราชมันได้ฟ้องอาจารย์เคยยี่เงี้ยเกิดไปไงนี่มาคือที่เล็กนั่งงานจ้าชงงานเนี่ยขาคือเขาตัวยังอ่ะอันนี้พ่อแม่มาคือเนี่ยแต่จำโมแต่จานี้งาชงงาพ่อแม่งาเป็นเนี่ยคืองาสอชิสุฟลาคือนี่ด้วยนี่ก็ตัวเนี่ยมานี่ด้วยนี่สุว่าสุสเกย์เนี่ยคือสเกย์มาคือเยชงงาเป็นเนี่ยคือมีความเสี่ยงอ่ะพ่อแม่งาเป็นโนบัญชีผู้ว่าไอ้มาได้คือสุพิยาชุดเดียงอ่ะยุคมุสุพิยาเดงอ่ะสอสกิลาผู้มาคือสอชิสุก็ละคือนี่ด้วยมาคือตะกี้ถ่ายเย่งอ่ะที่มาคือที่มาประกาศแจ้งเตือนยีชาวิชควรงานมางานยาจ้านามาซื้ออ้าวทวายาทวายาธนาคารข้อนี้ทวายารัฐบาลข้อนี้ดูงอผู้บังคับเราเล็กกับเป็นไงบาทสวัสดิการดูงอบาทที่บีเลี้ยงผู้สูงอายุเกิดรบเป็นยังไงวันยี่จอมาโกรธเบี้ยมาถ่ายยิงไงว่าข้อข้อนี้สูสุดแล้วยังไงอื่นไม่คือมีความเสี่ยงจ้างมาสับเบิกถ่ายช่วยนั้นไปยุ่งงอยากลุ่มไม่ใช่ชิบมาคือที่สูฟลังยีเอาเวลาควาจามาคือจวงอ่ะเอามาคือแต่จะมองอ่ะเอาวุ้นสดแพ้เอาวุ้นยิ่งจะยิ่งมาอ่ะมาสุดสุดละคือแต่ทีเลยปีมาอธิบายมาเฉพาะอ่ะเอามาทีเลยเกรเจมาเชื่อเฉพาะอ่ะอธิบายก็ไม่ยากอ่ะมุสักคือมากกว่าตัวนั่นเรื่องเฉพาะอ่ะทำมากกว่านั้นนะกันยังจะประพัดตัวช่วยละขวางอ่ะ

Artinya itu sih mangah cuma ke awal semua ngah pusu ayu ngan makanya artinya zaman bangga mi kuam sia ngah ada po asyik ya mangah arti bang punya ke fung ngah tu mau kuam ngah kuam fu cia ke pamiangu punya awal semua tu ke mi kuam sia ngah gua po asyik ya mati likrin na bersih ngah arti bang punya senyap tian ปออาศัยมังงะอาวุธชุมวงะยูติมังโงไม่ยามีค่ายไงเอานัดสุดแดงอ่ะอาทิเนี่ยคืออาศัยคือเงื่อนว่าว่าวมีแบบคือจี้คือดูสาไม่ใช่ไงอาทิเนี่ยคือจ้าดุงะยิ่งมาถึงมังไม่ยาคือเอาจี้คือจี้ว่าจี้แบบคือว่าเสียหายก่อนเอานักจิตข้อที่มาคือจ้าไม่ใช่ไงเอาลิบิบังอ่ะตีถิมางูเป็นยังคือเอาพระเจ้ามาคือว่าโอ้มือคืองอเจ็ดหน้าโอ่งอ่ะโอ้มือคือหนาอ่ะอาทิเนี่ยคือเอาขนาดหายใจไงว่าโอ้ชาหาคือบ่พอชาหาคือเจ้ามาคือจัวไปเฉยของอ่ะตีถิมางูเป็นยังเอากูดูก็มีคือชาหมดจงอ่ะชาบ้าชาจัวไงติกต้องคือแบบหากว่าอีชิหัวอ่ะอีชินหนาท้องเสียมาคือจัวอ่ะที่ถึงมองไม่เนี่ยถ้าชวนไปเที่ยงวิจิมีคนนะงอเสียขึ้นมาจงอ่อมเพียง่ายไม่ใช่ไงที่ถึงมาไปคือว่าอาศัยคือหัวเคยสางอที่ถึงมาไปคือยังเป็นยังคือสัญญางอปอกอาศัยไงคือช่วงหมอกควันงอฝุ่นเยอะงอความฟุ้งเฉียดเครื่องเพียบเพียบไม่คือว่าสมุดไปมาคืออัตยาระวังอยู่ว่าไม่ใช่ไงผู้สูงอายุง่ายอาจจะเป็นยังไงอาจจะสมมุติว่าหนีมั่วควันเนี่ยคือซ้ำมั่วตัวความมั่วแหละความง่ายเอาไว้เฉพาะว่าจะชาเดี๋ยวที่ของงานข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิส